0: จึงจำเป็นต้องอยู่ในถิ่นที่ดีคบแต่คนดี
1: ๆฟังแต่ธรรมดี
0: ๆมันนำมาใส่ใจ
1: เพราะอะไรเพราะอะไรเพราะอะไร
0: เพราะว่าเพราะว่าเพราะว่าจำถูกคิดถูกรู้สึกสุขจำถูกคิดถูกรู้สึกเฉยนั่นแหละที่พึ่งของใจตนเป็นที่พึ่งของตนจำผิดคิดผิดรู้สึกทุกข์จำผิดคิดผิดรู้สึกสุขจำผิดคิดผิดรู้สึกเฉยไม่ใช่ที่พึ่งของใจ
1: ตนก็ไร้ที่พึ่ง
2: คุณผู้ฟังคะความจริงที่พระพุทธองค์ได้ตรัสสอนว่าความดีคนชั่วทำได้ยากความดีคนดีทำได้ง่ายวันนี้ขอบคุณกับการติดตามร่มธรรมร่มใจจากใจศรีสุดาชวชาติสวัสดีค่ะ
0: ร่มธรรม
3: ร่มธรรมร่มใจ
4: ทุนราชสมาธรการช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้บนพื้นฐานหลักมนุษยธรรมโดยไม่แบ่งแยกเชื้อชาติศาสนา
5: ทุนราชสมาธรเป็นทุนที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในหลวงรัชกาลที่9และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงส่งพระราชทานให้แก่โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่เมื่อปีพุทธศักราช2507เป็นต้นมาโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเงินที่ได้รับจากการบริจาคไปใช้จ่ายแก่ผู้ป่วยยากไร้ในการจัดซื้ออวัยวะเทียมเช่นลิ้นหัวใจเทียมแขนเทียมขาเทียมและจัดซื้อยาพิเศษต้องใช้ยาในการรักษาพยาบาลซึ่งในแต่ละปีไม่สามารถกำหนดหรือระบุจำนวนเงินที่ช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้ล่วงหน้าได้โดยในช่วง5ปีที่ผ่านมาโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ได้ให้การช่วยเหลือในการรักษาพยาบาลของกลุ่มผู้ป่วยยากไร้โดยใช้เงินทุนราชสมาธร 1,158 รายเป็นจำนวนเงินกว่า70ล้านบาทขอเชิญร่วมบริจาคได้ที่ชื่อบัญชีทุนราชสมาธรธนาคารไทยพาณิชย์บัญชีออมทรัพย์566-2-06669-6สาขาคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่หรือผ่านทาง QR Code สามารถลดหย่อนภาษีได้2เท่าสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทร053-935-258 053-936-150
4: ร่มธรรมร่มใจสื่อธรรมสู่ใจร่มธรรมร่มใจร่มแห่งพระธรรมกางกั้นกิเลสและความทุกข์เพื่อประโยชน์และความสุขแก่หมู่ชนเป็นอันมากเชิญติดตามทาง Facebook YouTube ร่วมทำร่วมใจ
6: และสั่งการแก้ไขปัญหาได้ทันทีพร้อมกันนี้นายกรัฐมนตรีได้กล่าวขอบคุณประชาชนสำหรับความอดทนต่อสถานการณ์ที่เกิดขึ้นพร้อมระบุว่าการลงพื้นที่ตลอดช่วงที่ผ่านมาทำให้ได้รับทราบปัญหาที่แท้จริงทั้งเรื่องความต้องการความช่วยเหลือและการดูแลขั้นพื้นฐานซึ่งช่วยให้หน่วยงานต่างๆสามารถเข้าถึงและกระจายการช่วยเหลือได้อย่างทั่วถึงยิ่งขึ้น
7: เราก็มาตั้งเหมือนกับเป็นวอร์รูมเพื่อรับฟังสถานการณ์สรุปในทุกๆเช้าแล้วก็จะได้สั่งการแก้ไขปัญหาถ้าฟังถ้าหน่วยจังหวัดไหนต้องการการสนับสนุนเพิ่มเติมพิเศษหรือต้องการการตัดสินใจเราก็จะได้ดำเนินการได้ทันที
6: ขณะที่นายธีรพัฒน์คชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเปิดเผยว่าปัจจุบันยังคงมีสถานการณ์อุทกภัยใน31จังหวัดและกรุงเทพมหานครรวม195อำเภอ1196ตำบล8249หมู่บ้านประชาชนได้รับผลกระทบ 1,41,307 ครัวเรือนโดยพื้นที่ประสบภัยครอบคลุมภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกและภาคตะวันออกเฉียงเหนืออ ธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยยังกล่าวอีกว่าสั่งการให้ศูนย์ปภ.เขตและปภ.จังหวัดประสานหน่วยงานท้องถิ่นในพื้นที่ที่ระดับน้ำเริ่มคลี่คลายเร่งสำรวจความเสียหายและทำความสะอาดฟื้นฟูเพื่อรวบรวมข้อมูลผู้ได้รับผลกระทบในการจ่ายเงินชดเชยเยียวยาตามระเบียบหลักเกณฑ์ของทางราชการโดยเร็วปิยาพันยังเทียนรายงาน
8: กรมชลประทานทยอยปรับเพิ่มการระบายน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาในอัตราระหว่าง 2,200 ถึง 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีหลังคาดการว่าปริมาณน้ำเหนือเขื่อนเจ้าพระยามีแนวโน้มเพิ่มขึ้นนายเดชเล็กวิชัยรองอธิบดีกรมชลประทานกล่าวว่ากรมชลประทานได้แจ้งเตือนสถานการณ์น้ำลุ่มน้ำเจ้าพระยาฉบับที่7ให้การบริหารจัดการน้ำเป็นไปอย่างเหมาะสมสอดคล้องกับสถานการณ์น้ำฝนน้ำท่าเนื่องจากคาดว่าวันพรุ่งนี้จะมีปริมาณน้ำไหลผ่านสถานี C2 อำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์สูงสุดประมาณ 3,010 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีทำให้ปริมาณน้ำเหนือเขื่อนเจ้าพระยามีปริมาณเพิ่มขึ้นกรมชลประทานมีความจำเป็นต้องปรับเพิ่มการระบายน้ำผ่านท้ายเขื่อนเจ้าพระยาในอัตราระหว่าง 2,200 ถึง 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีจะส่งผลให้ระดับน้ำท้ายเขื่อนเพิ่มสูงขึ้นประมาณ 40 ถึง 70 เซนติเมตรได้แก่บริเวณพื้นที่ลุ่มต่ำนอกคันกั้นน้ำบริเวณอำเภอเสนาผักไห่บางบานพระนครศรีอยุธยาบางปะอินบางไทรจังหวัดพระนครศรีอยุธยาอำเภอวิเศษชัยชาญป่าโมกเมืองอ่างทองชัยโยจังหวัดอ่างทองอำเภออินบุรีพรหมบุรีเมืองสิงห์บุรีจังหวัดสิงห์บุรีอำเภอสัพพยาจังหวัดชัยนาทโดยจะไม่ส่งผลกระทบต่อพื้นที่ชุมชนในคันกั้นน้ำและขอให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ริมสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาและแม่น้ำน้อยเตรียมพร้อมรับสถานการณ์
9: คณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคกลางเร่งวางมาตรการรับมือปริมาณน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาที่มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นสั่งการผู้ว่าราชการจังหวัดในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาท่าจีนและแม่กลองเฝ้าระวังจุดเสี่ยงและเตรียมพร้อมเครื่องมือช่วยเหลือประชาชนนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังในฐานะประธานกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคกลางกล่าวภายหลังการประชุมเมื่อช่วงค่ำวานนี้ว่าได้มีข้อสั่งการเร่งด่วนในการเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์น้ำเนื่องจากขณะนี้ปริมาณน้ำในเขื่อนเจ้าพระยาค่อนข้างใกล้เต็มความจุและเตรียมที่จะเพิ่มอัตราการปล่อยน้ำลงสู่พื้นที่ท้ายเขื่อนเพิ่มเติมในเร็วๆนี้โดยจากการประเมินสถานการณ์ได้เน้นย้ำให้จังหวัดในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาเตรียมความพร้อมรับมือโดยเฉพาะจังหวัดพระนครศรีอยุธยาซึ่งถูกระบุว่าเป็นพื้นที่ที่มีความเสี่ยงสูงเป็นพิเศษจึงได้กำชับให้ทางจังหวัดเร่งลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนและเตรียมการล่วงหน้าทันทีและยังได้สั่งการให้ทุกจังหวัดในพื้นที่ลุ่มน้ำท่าจีนและภาคกลางทั้งหมดนำข้อมูลแผนที่ความเสี่ยงที่พัฒนาโดยสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศไปประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการน้ำเพื่อช่วยในการแจ้งเตือนภัยล่วงหน้าแก่ประชาชนและได้กำชับให้ผู้ว่าราชการจังหวัดจัดเตรียมความพร้อมเครื่องมือและอุปกรณ์ช่วยเหลือเพื่อป้องกันความสูญเสียพร้อมเน้นย้ำว่าสวัสดิภาพและชีวิตของประชาชนเป็นเรื่องสำคัญที่สุดในขณะนี้
10: ตอนนี้เนี่ยน้ำที่ทางเขื่อนเจ้าพยานะครับตอนนี้ค่อนข้างเต็มก็เตรียมจะปล่อยน้ำลงมาก็ต้องมีการเตรียมพร้อมโดยเฉพาะจังหวัดที่อยู่ในลุ่มน้ำเจ้าพยานะครับไม่ว่าจะเป็นอยุธยาอ่างทองปทุมธานีนนทบุรีแล้วเรามีการทำริสแมปก็ได้มอบให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเตรียมพร้อมในการที่จะไปช่วยดูแลประชาชนเตรียมเครื่องมือเครื่องไม้ให้พร้อมนะครับรวมทั้งเตือนประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ที่มีความสุ่มเสี่ยงด้วยนะครับผมว่าจะป้องกันความเสียหายที่จะเกิดขึ้นนะครับแล้วดูแลชีวิตประชาชนซึ่งประชาชนเป็นเรื่องสำคัญที่สุดตอนนี้ก็วันนี้ก็ให้ทางทุกจังหวัดนะครับในลุ่มน้ำเจ้าพยาท่าจีนนะครับแล้วก็ในเขตภาคกลางทั้งหมดได้เอาข้อมูลRisk Mapเนี่ยไปใช้จะเป็นการช่วยเตือนประชาชนล่วงหน้า
9: นายเอกนิติกล่าวต่ออีกว่าจากการคาดการสภาพอากาศโดยกรมอุตุนิยมวิทยาในช่วงวันที่ 5-8 ตุลาคมนี้คาดว่าจะมีฝนตกต่อเนื่องในหลายพื้นที่ทั่วประเทศโดยเฉพาะในพื้นที่ภาคตะวันตกบริเวณลุ่มน้ำแม่กลองที่ต้องเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำเป็นพิเศษที่ประชุมจึงได้กำชับให้ผู้ว่าราชการจังหวัดและผู้ดูแลพื้นที่ลุ่มน้ำแม่กลองเตรียมพร้อมรับมือไว้ล่วงหน้าด้วยเช่นเดียวกัน
8: กระทรวงพาณิชย์ยืนยันสินค้าอุปโภคบริโภคยังมีเพียงพอแต่มีข้อจำกัดด้านการขนส่งเข้าพื้นที่ประสบอุทกภัยนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยถึงปัญหาสินค้าขาดแคลนในพื้นที่ประสบอุทกภัยว่าขณะนี้สินค้าอุปโภคบริโภคในคลังยังมีปริมาณเพียงพอแต่ปัญหาคือการขนส่งสินค้าเข้าไปยังพื้นที่ประสบอุทกภัยทำได้ยากเนื่องจากเส้นทางถูกน้ำท่วมกระทรวงพาณิชย์จึงประสานผู้ประกอบการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามจุดที่มีปัญหาหากรถขนส่งไม่สามารถเข้าไปได้จะประสานกระทรวงกลาโหมเพื่อขอรับการสนับสนุนกำลังทหารช่วยลำเลียงสินค้าเข้าไปในพื้นที่เพื่อให้ประชาชนมีสินค้าอุปโภคบริโภคเพียงพอสำหรับการรับแจ้งปัญหาขณะนี้มีประชาชนบางส่วนติดต่อเข้ามาที่สายด่วนกรมการค้าภายใน1569โดยส่วนใหญ่เป็นความต้องการสินค้าอุปโภคบริโภคพื้นฐานทั่วไปขณะที่จังหวัดสระแก้วกระทรวงพาณิชย์ได้ประสานกระทรวงกลาโหมเพื่อสนับสนุนการขนส่งโดยได้นำสินค้าเข้าไปยังพื้นที่กบิลบุรีก่อนกระจายต่อไปยังจังหวัดสระแก้ว
11: ส่วนมากแล้วมันก็จะมีในเรื่องของเข้าไปไม่ได้ซึ่งเราก็ประสานอยู่แล้วมีบางจุดก็ให้ทหารช่วยเอาขนเข้าไปแต่สินค้าในคลังไม่มีปัญหาเลยใช่เราคุยกับผู้ค้าผู้ประกอบการทุกอย่างสินค้ามีอยู่แล้วค่ะเพียงแต่ว่ามันอาจจะเข้าไปถึงจุดบางจุดไม่ได้ซึ่งเราก็บอกให้ประชาชนแจ้งมาได้ที่1569จุดตรงไหนที่มีปัญหาเราก็จะเข้าไปเติมซึ่งเขาเองไม่ได้ก็จะให้ทหารช่วย
9: กระทรวงแรงงานเปิดจุดซ่อมฟรี27จังหวัดช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมฟื้นฟูรถเครื่องใช้ไฟฟ้าและเครื่องยนต์เล็กโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเปิดเผยว่ากระทรวงแรงงานเร่งช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยโดยมอบหมายให้กรมพัฒนาฝีมือแรงงานระดมทีมช่างผู้เชี่ยวชาญร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่จัดตั้งจุดบริการซ่อมฟรีเพื่อช่วยตรวจเช็คและซ่อมแซมยานพาหนะเครื่องใช้ไฟฟ้าและเครื่องยนต์ขนาดเล็กที่ได้รับความเสียหายจากน้ำท่วมโดยไม่มีค่าใช้จ่ายเบื้องต้นเปิดให้บริการครอบคลุม27จังหวัดที่ประสบอุทกภัยเพื่อให้ประชาชนในพื้นที่สามารถนำทรัพย์สินที่ได้รับความเสียหายเข้ารับบริการได้ทั้งนี้สถานที่ให้บริการอาจมีการปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์น้ำในแต่ละพื้นที่ประชาชนควรตรวจสอบจุดบริการก่อนเดินทางเข้ารับบริการเพื่อความสะดวกและปลอดภัยได้ทางเพจ Facebook กรมพัฒนาฝีมือแรงงานหรือสอบถามจุดบริการผ่านสายด่วน1506กด4
8: วันนี้สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยความถี่ 92.5 เมกะเฮิรตซ์ในระบบ FM และความถี่ 891 กิโลเฮิรตซ์ในระบบ AM จะเป็นแม่ข่ายให้สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย5จังหวัดภาคใต้ได้แก่จังหวัดยะลาปัตตานีนราธิวาสสงขลาสตูลถ่ายทอดเสียงพิธีเปิดโครงการสานใจไทยสู่ใจใต้รุ่นที่47จากสโมสรทหารบกถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครตั้งแต่เวลา 10:30 น.ถึง 12:00 น.
12: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
13: ัฐบาลย้ำการเบิกจ่ายค่าป่วยการอสมเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่23มีนาคม2564ซึ่งกำหนดให้งบประมาณเงินอุดหนุนสำหรับจ่ายค่าป่วยการอสมอยู่ที่กระทรวงสาธารณสุขโดยให้กรมสนับสนุนบริการสุขภาพเป็นหน่วยงานเสนอตั้งงบประมาณและรับผิดชอบการบริหารจัดการซึ่งการเบิกจ่ายเงินค่าป่วยการอสมมีกรอบระเบียบกฎหมายรองรับโดยเฉพาะเพื่อความรัดกุมถูกต้องโปร่งใสและเป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศขอพี่น้องอสมอย่ากังวลถึงแม้โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลจะได้รับการถ่ายโอนภารกิจไปยังองค์การบริหารส่วนจังหวัดแล้วพี่น้องอสมยังคงบูรณาการทำงานร่วมกับหน่วยงานบริการปฐมภูมิทุกสังกัดเพื่อดูแลพี่น้องประชาชนได้อย่างไร้รอยต่อสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

0: ประชาสัมพันธ์
1: เพื่อนดูรองเท้าวิ่งรุ่นนี้สิถูกจนเหลือเชื่อต้องรีบโอนอย่างนี้เลยจะได้ไม่พลาด
2: หยุดก่อนอย่าเพิ่งโอนของแบรนด์เนมถูกขนาดนี้ปลอมไม่ก็หลอกให้โอนเงินทัวร
1: ์แต่เขาบอกว่าเป็นของแท้หลุด UC นะ
2: มุกเดิมๆของมิจฉาชีพทั้งนั้นก่อนซื้อเช็คยอดไลค์เพจแล้วเอาเลขบัญชีไปเช็คในเว็บตรวจสอบอีกที
1: เออจริงด้วยลองเอาชื่อบัญชีไปค้นดูโหมีประวัติโกงเพียบเลย
2: จำไว้เลยจะซื้อของออนไลน์อย่าเห็นแค่ของถูกเช็คให้ดีก่อนโอน
3: 7:16 ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับนายกรัฐมนตรีเปโดรซานเชสแห่งสเปนและประธานาธิบดีเอ็มมานูเอลมาครงของฝรั่งเศสต่างแสดงความกระตือรือร้นระหว่างการแถลงข่าวที่กรุงมาดริดของสเปนเมื่อวานนี้ภายหลังจากที่นายกรัฐมนตรีแอนดี้เบิร์นแฮมของอังกฤษเสนอแนวคิดที่อังกฤษจะกลับเข้าร่วมสภาพยุโรปอีกครั้งโดยประธานาธิบดีมาครงกล่าวว่าสภาพยุโรปยินดีต้อนรับอังกฤษกลับมาและแนวคิดดังกล่าวถือเป็นข่าวดีอย่างยิ่งสำหรับทั้งอังกฤษและสภาพยุโรปขณะที่ผู้นำสเปนยืนยันว่าสภาพยุโรปพร้อมอ้าแขนต้อนรับอังกฤษทั้งนี้นายกรัฐมนตรีเบิร์นแฮมกล่าวระหว่างการสัมภาษณ์ที่เผยแพร่เมื่อช่วงเช้าวันพุธที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นโดยระบุว่าการที่อังกฤษกลับเข้าร่วมสภาพยุโรปเป็นหนึ่งในคำตอบของคำถามที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ว่าความสัมพันธ์ของอังกฤษและยุโรปในอนาคตจะเป็นเช่นไร
4: รัฐบาลรัสเซียส่งเอกสารถึงองค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือนาโต้โดยกล่าวหาว่านาโต้ดำเนินแนวทางที่เป็นอันตรายและประมาทซึ่งมีความเสี่ยงสูงที่จะนำไปสู่ความขัดแย้งทางทหารโดยตรงและรัสเซียพร้อมที่จะใช้สรรพกำลังและขีดความสามารถทั้งหมดที่มีรวมถึงอาวุธนิวเคลียร์เพื่อปกป้องดินแดนของรัสเซียหากประเทศสมาชิกนาโต้พยายามแยกภูมิภาคคาลินินกราดออกจากพื้นที่ส่วนอื่นของรัสเซียคำเตือนดังกล่าวสะท้อนถึงความกังวลอย่างมากของรัสเซียเกี่ยวกับภัยคุกคามที่เพิ่มขึ้นของนาโต้ต่อภูมิภาคคาลินินกราดของรัสเซียซึ่งตั้งอยู่ริมฝั่งทะเลบอลติกระหว่างโปแลนด์กับลิทัวเนียขณะที่นายมาร์ครุตเลขาธิการนาโต้ยืนยันว่านาโต้เป็นกลุ่มพันธมิตรเพื่อการป้องกันตนเองและขอให้รัสเซียยุติการข่มขู่ด้วยอาวุธนิวเคลียร์เพราะไม่มีความจำเป็นและไม่ก่อให้เกิดประโยชน์
3: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าผู้โดยสารของสายการบิน Fly Dubai เที่ยวบิน FZ1073 จากนครดูไบของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ไปยังกรุงเทลอาวีฟของอิสราเอลเดินทางถึงอิสราเอลอย่างปลอดภัยแล้วเมื่อวานนี้หลังจากที่เครื่องบินลำดังกล่าวต้องเปลี่ยนเส้นทางลงจอดฉุกเฉินที่ท่าอากาศยานทาบูกทางตะวันตกเฉียงเหนือของซาอุดีอาระเบียเนื่องจากเกิดเหตุการณ์ที่นักบินผู้ช่วยใช้มีดแทงกัปตันและเครื่องบินลดระดับลงอย่างรวดเร็วเกือบ 14,000 ฟุตภายในเวลาไม่ถึง30วินาทีอย่างไรก็ตามลูกเรือและผู้โดยสารสามารถเข้าควบคุมสถานการณ์ภายในห้องนักบินก่อนที่นักบินจะนำเครื่องบินลงจอดอย่างปลอดภัยด้านสายการบิน Fly Dubai ออกแถลงการว่ายังไม่ทราบสาเหตุที่แท้จริงของเหตุการณ์ดังกล่าวและเตือนว่าไม่ควรคาดเดาไปก่อนขณะที่รัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูของอิสราเอลระบุว่าเหตุการณ์นี้เป็นเหตุการณ์ด้านความมั่นคงปลอดภัยที่ร้ายแรงและทางการซาอุดีอาระเบียจะเป็นผู้สอบสวนนักบินผู้ช่วยรายนี้
4: ข้อมูลทางการมาเลเซียระบุว่าคุณภาพอากาศทั่วมาเลเซียยังคงอยู่ในเกณฑ์ย่ำแย่เมื่อวันพุธที่ผ่านมาหลังจากที่หลายพื้นที่ตรวจพบค่ามลพิษทางอากาศในระดับที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพโดยข้อมูลจากระบบจัดการดัชนีมลพิษทางอากาศของมาเลเซียชี้ให้เห็นว่ารัสลังงอทางชายฝั่งตะวันตกของคาบสมุทรมาลายูได้รับผลกระทบหนักที่สุดโดยมีค่าดัชนีมลพิษทางอากาศหรือ API สูงสุดอยู่ที่ระดับ175ส่วนกรุงกัวลาลัมเปอร์เมืองหลวงของมาเลเซียตรวจพบค่ามลพิษทางอากาศที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพเช่นกันโดยมีค่าดัชนี API อยู่ที่ระดับ170ทั้งนี้สาเหตุที่ทำให้คุณภาพอากาศในมาเลเซียอยู่ในเกณฑ์ย่ำแย่เนื่องจากหมอกควันไฟป่าข้ามพรมแดนที่พัดมาจากอินโดนีเซียประกอบกับมลพิษทางอากาศในพื้นที่อย่างเช่นไอเสียจากยานพาหนะการดำเนินงานภาคอุตสาหกรรมและฝุ่นละอองจากโครงการก่อสร้างขณะเดียวกันผลกระทบปรากฏการณ์เอลนีโญรอบนี้ส่งผลให้การควบคุมไฟป่าในอินโดนีเซียเป็นไปด้วยความยากลำบากต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
5: มหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026ที่ประเทศญี่ปุ่นทัพนักกีฬาไทยคว้าเพิ่มได้อีก1เหรียญเงินจากกีฬาเรือพายแคนูสลาลอมบุคคลหญิงอัจฉราพรดวงนวาโชว์ทักษะความเก๋ายกหลบหลัก โต้แก่งน้ำเชี่ยวได้อย่างยอดเยี่ยมก่อนพายเรือคู่ใจเข้าเส้นชัยอันดับ2ด้วยเวลา 125.85 วินาทีหยิบเหรียญเงินมาครองให้กับทัพนักกีฬาไทยได้สำเร็จส่วนเหรียญทองเป็นของหวงฮวนจากจีน 114.84 วินาทีสุนเรียคายัตบุคคลชายปิยนัทเกิดสุขภายเข้าเส้นชัยด้วยเวลา 164.27 วินาทีจบการแข่งขันด้วยอันดับ8ยูเรียนทองเป็นของหูเจ้าซานจากจีน 91.41 วินาทีตะกร้อ4คนหญิงกลุ่ม A นัดแรกทีมตะกร้อสาวไทยเจ้าของเหรียญทองเอเชียนเกม2018ประกอบด้วยรัศมีทองโสดสมฤทธิ์ปรือปรักวิภาดาจิตปรวนและมัสยาดวงศรีลงสนามพบกับคู่ปรับอย่างเวียดนามที่เป็นแชมป์เก่าครั้งที่แล้วผลปรากฏว่าทีมสาวไทยพลาดท่าแพ้ไป 0-2 เซตนัดต่อไปจะพบกับฟิลิปปินส์แข่งขันในวันนี้เวลา 7:00 น.ยิงธนูประเภททดกำลังทีมผสมรอบชิงเหรียญทองแดงพีรวัตรรัตนพงษ์เกียรติจับคู่กับกนกนภัทรแก้วชมพูช่วยกันยิงทำผลงานอย่างเต็มที่ก่อนพ่ายให้กับคู่แข่งจากจีนไปอย่างน่าเสียดาย154-158คะแนนรายคว้าเหรียญทองแดงไปอย่างน่าเสียดายจักรยานประเภทลู่รายการสปรินต์บุคคลชายจายอังสุธาสาวิทนักปั่นลู่ทีมชาติไทยปั่นเอาชนะเจซอกโอคู่แข่งจากเกาหลีใต้ในรอบแรกก่อนในรอบ2ปั่นเอาชนะเฉิงเฟิงคังนักปั่นไต้หวันคว้าตั๋วไปเข้ารอบปั่นรองชนะเลิศได้สำเร็จโดยเข้าไปพบกับฮานซีนักปั่นตัวเต็งจากจีนในวันนี้สุนันท์เศรษฐาดาบุญมาในรอบแรกพ่ายให้แก่นักปั่นญี่ปุ่นต้องไปแข่งขันรอบแก้ตัวพบกับนักปั่นจากมาเลเซียแต่นันท์เศรษฐาดาจึงทำความเร็วสู้นักปั่นมาเลเซียไม่ได้จึงตกรอบไปอย่างน่าเสียดายส่งผลให้วันนี้มีนักปั่นไทยลงชิงชัย2เหรียญทองได้แก่มนุษย์แปะกระโทกในรายการโอมเนียมชายและจายอังสุธาสาวิทในรายการสปรินต์บุคคลชายเริ่มเวลา 8:00 น.วอลเลย์บอลชายหาดประเภททีมหญิงรอบก่อนรองชนะเลิศธราวดีนาราพรพัฒน์กับวราพีระชยากรก้องพบสรุตตาวดีช่วยกันเล่นได้อย่างยอดเยี่ยมตบเอาชนะพรเบอร์นาเดสกับราดีนาเชอรี่แอนจากฟิลิปปินส์ 2-1 เซตผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศไปเจอกับอีกคู่จากฟิลิปปินส์โปรเจลล่าไคเลมฮาวกับปาการ่าโซเฟียชานินในวันนี้เวลา 7:00 น.ด้านประเภทชายรอบก่อนรองชนะเลิศพิทักษ์ทิพย์จันทร์กับปรวิทย์ตาวะโตตบเอาชนะโบกาตูเซอร์เกย์กับกูรินคีรินจากคาซัคสถาน 2-0 เซตแต่ครอบรองชนะเลิศไปเจอกับซัมบาเชริฟกับจังโก้อาเมดจากกาตาสรุปเหรียญรางวัลเอเชียนเกมอันดับ1ทีมชาติจีน150เหรียญทองอันดับ2เจ้าภาพญี่ปุ่น50เหรียญทองอันดับ3เกาหลีใต้24เหรียญทองส่วนไทยอยู่อันดับ5มี12เหรียญทอง10เหรียญเงิน12เหรียญทองแดงพิจิตรกาญจนกุลรายงาน
4: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยมีฝนฟ้าคะนองบางพื้นที่ขอให้ประชาชนในประเทศไทยระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองทั้งนี้เนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังอ่อนพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยในขณะที่มีลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมอ่าวไทยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ20ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดตากกำแพงเพชรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด 22-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-36 องศาเซลเซียสภาคตอนออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีราชบุรีลพบุรีและสระบุรีอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด34-36 องศาเซลเซียสภาคตอนออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียสลมใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาและยะลาอุณหภูมิ ต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดพังงากระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด 26-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 9:50 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร95เซนติเมตรและเวลา 19:41 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง2เมตร6เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 4:11 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง55เซนติเมตรและเวลา 15:09 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร37เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:18 นกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:08 1 นาทีกับกปท.
0: รถเหินน้ำเกิดจากการที่ผู้ขับขี่ขับรถเร็วผ่านบริเวณที่มีแอ่งน้ำท่วมขังโดยเฉพาะทางโค้งและที่ลาดต่ำทำให้ยางไม่สามารถรีดน้ำออกได้ทันส่งผลให้ล้อหมุนและลอยอยู่บนน้ำไม่สัมผัสกับพื้นถนนและลื่นถลายจนควบคุมไม่ได้เมื่อรถของผู้ขับขี่อยู่ในสถานการณ์ดังกล่าวให้แก้ไขโดยค่อยๆถอนคันเร่งจับพวงมาลัยให้มั่นพร้อมใช้เกียร์ต่ำจนกว่ารถจะทรงตัวได้นอกจากนี้ในช่วงหน้าฝนถนนบางสายอาจมีน้ำท่วมพื้นถนนหากน้ำท่วมสูงไม่เกิน6นิ้วผู้ขับขี่ควรขับให้ช้าที่สุดเพื่อป้องกันไม่ให้น้ำไหลเข้าห้องเครื่องยนต์ซึ่งอาจทำให้เกิดกระแสไฟฟ้าลัดวงจรหรือเครื่องยนต์ดับและหลังจากขับรถลุยน้ำมาแล้วควรตรวจสอบประสิทธิภาพของเบรกโดยการเร่งเครื่องยนต์สลับกับการเบรกเพื่อรีดน้ำออกจากผ้าเบรกและทำให้น้ำที่ขังอยู่ในจานเบรกระเหยเร็วขึ้นค่ะ
6: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
7: สาระนานากับสารานุกรมไทย
8: วันนี้เสนอตอนพิธีแต่งงานของชาวไทยมุสลิมตอนที่4ในพิธีแต่งงานของชาวไทยมุสลิมนอกจากพิธีการตามหลักศาสนาอิสลามแล้วเจ้าภาพจะต้องจัดงานเลี้ยงฉลองการแต่งงานหรือเรียกว่าวะลิมะห์เป็นการเลี้ยงอาหารแก่ญาติและผู้ร่วมงานโดยงานวะลิมะห์จะจัดอย่างเรียบง่ายไม่เกินกำลังเจ้าภาพส่วนผู้ร่วมงานที่ได้รับเชิญนอกจากจะมาร่วมงานเพื่อขอพรจากพระเจ้าและแสดงความยินดีแก่ครอบครัวของบ่าวสาวแล้วยังเป็นโอกาสดีที่จะได้สังสรรค์ในหมู่ญาติมิตรอีกด้วย
9: ติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube LINE และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
10: ประเทศชาติจะเป็นปึกแผ่นมั่นคงได้ก็ด้วยคนไทยทุกหมู่เหล่าพร้อมเพรียงกันปฏิบัติหน้าที่ของตนโดยมีอุดมคติและจุดมุ่งหมายอย่างเดียวกันคือประโยชน์สุขของทุกคนในชาติพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกฤตรวิวรรณบรรณาธิการข่าวคณิษฐายิ้มดีและพฤตแก้วพิบูลอ่าน

สดุก่อสร้างเครื่องมือช่างสีไฟฟ้าประปาและของใช้ในบ้านอีกเพียบลดแรงราคาช็อคช็อคคุ้มแบบจุใจไม่ว่าจะสร้างจะซ่อมจะปรับจะเปลี่ยนมาที่ Global House ครบจ

0: เส้นทาง
1: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
0: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-278-555
1: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได้
2: ไปหาหมอมั้ยคะ
3: ไม่อ
2: ่
3: ะ
2: ไปหาหมอเถอะ
3: ไม่อ่ะ
2: ถ้ากลัวการใช้สิทธิผู้ประกันตนขนาดนี้ไปที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเถอะค่ะเพราะที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเราเชื่อว่าผู้ประกันตนต้องได้รับความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการวันนี้รับผู้ประกันตนเพิ่มเป็น 13,000 คนด้วยการให้การรักษามาตรฐานระดับสากลเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ประกันตนพร้อมบริการตรวจมะเร็งเต้านมฝากครรภ์คลอดบุตรสามารถผ่อนชำระได้โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอบนถนนสายเชียงใหม่หางดงโทร053-200-002 Facebook โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ
0: โตโยต้าเชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่นโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
4: สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียอัลลินามินเอ็กซ์พลัส
5: อัลลินามินเอ็กซ์พลัส
4: สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลีย
5: อัลลินามินเอ็กซ์พลัส
4: จากประเทศญี่ปุ่น
5: อัลลินามินเอ็กซ์พลัส
4: สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลีย
5: อัลลินามินเอ็กซ์พลัส
4: สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลีย
5: อัลลิ

วงเวลาแห่งความบันเทิงต่อไปนี้คณะเกตทิพย์ขอเสนอนิยายรักสยดสยองขนลุกขนพองขวัญผวา

0: ชักมดลูกกาโน่อย่าน้ำว่านชักมดลูกกาโน่อย่าน้ำว่านชักมดลูกกาโน่โปรดทราบยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่มีจำหน่ายแล้วตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปราคาคุณภาพขวดละ250บาทจัดจำหน่ายโดยบริษัทเวชภัณฑ์ยากาโน่ป๊อกซอฟตี้เครื่องหมายการค้าตรามือรับเหรียญทอง
1: สามารถรับฟังละครวิทยุคณะเกียรติทิพย์ได้ผ่านทางช่อง YouTube คณะเกียรติทิพย
2: ์คุณสามารถเลือกฟังเวลาไหนๆก็ได้ครบทุกรสสะกดทุกอารมณ์ต้องฟังละครวิทยุคณะเกียรติทิพย์ละครวิทยุ

0: ไหวไหมเนี่ยสิงโตเจ็บก้น
1: เมื่อมีอาการฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
0: คิดออกแล้ว
1: ฤทธิ์สีดวงทวารหนักสามก๊กสามก๊กเป็นยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
0: พริ้วเลย
1: มีทั้งชนิดแคปซูลและชนิดทุกก่อนดั้งเดิมมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปสามก๊ก
2: ยกสุดท้ายยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองใช้บรรเทาการปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกยาป๊อกน้ำมันยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทอง

0: มันเท่าการปวดเมื่อยเคล็ดขัดยอกมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
1: อย่าปล่อยให้ฤาษีดวงทวารเรื้อรัง

ารถสมัครสมาชิกเพื่อเป็นแฟนตัวยงของคณะเกตทิพได้แล้ววันนี้ที่ช่อง YouTube คณะเกตทิพรับฟังละครวิทยุคณะเกตทิพก่อนใครรับฟังละครวิทยุเรื่องพิเศษสำหรับสมาชิกเท่านั้นละครวิทยุคณะเกตทิพฟังเพลินทุกที่เติมเต็มทุกอารมณ์

0: คณะเกตทิพย์ขอเชิญท่านฟังบ้านผีดุ
1: นี่แน่จับได้แล้ว
2: นี่เอ้าพี่ขันแล้วพี่กอง
3: ใครโกงใครกันแน่ใกล้พี่ไล่จับไม่ใช่เหรอจับได้แล้วจะมาหาพี่โกงได้ยังไงเล่า
2: อย่านะ
3: อย่าได้ไงเล่า
2: เอาหน้าอย่ามาทำอย่างนี้
3: ทำไมอ่ะ
2: มันบาดสี
3: แกล้งพูดให้เปลี่ยนใจใช่ไหมจ้างก็ไม่ฟังคนที่โกงอย่างเงี้ยต้องลงโทษให้เข็ด อย่าคิดโกงดีนะต่อไปจะโกงอีกไหมฮะ
2: นี่แหละ

0: จ้าผัวจ๋าว่าอะไรเกิดขึ้นที่ลำธาร
1: เธอกับฉัน
0: จ้าแล้วเพื่อนสาวของเราอีกสองคนรวมทั้งเมียที่กำลังเริ่มตั้งท้องถูกคนร้ายสามคนฉุดเอาตัวไปข่มขืนแล้วฆ่าทิ้ง
1: เป็นความจริงเหรอเนี่ย
0: ใช่จ้ะไม่ใช่ภาพความฝันแต่เป็นอดีตชาติของเราทั้งหมดบอกให้รู้ว่าเรื่องราวในอดีตเป็นอย่างไร
1: ราตรีราตรีเมียพี่จำได้แล้ว
0: ดีใจจังเลยที่ต่อไปนี้ผัวจะไม่จากเมียไปไหนอีกแล้วเราจะไม่พลากจากกันมาอยู่กับเมียนะจ๊ะผัวจ๋า
1: จ๊ะ
2: ราตรีเป็นไรอ่ะเป็นหยัง
3: ตายจริงดูร้อนจัดกว่าเมื่อสักครู่อีกไข้คงสูงมากไหมเนี่ยอยู่แล้วสิจะรอให้สว่างสักหน่อยก็ไม่ได้
2: ไข้สูงหมอเอื้อย
3: ไอ้ท่าจะไม่ดีฮะชักห่วงมากๆเลย
2: หยังกันเนาะว่างหันหนึ่งก็ยังลุกขึ้นพูดอยู่ดูท่าจะเป็นหยังหลายพ่อรับแต่ภาคเดียวอาการหนักเลยบ
3: ่ลุงมีทางแก้ไขไหมจ๊ะ
4: ไม่ได้อ่ะมันก็ยาเขียวเท่านั้นเองแหละ
5: เออไม่มีทางเลือกมันก็ต้องจับกรอกกันแล้วนะ
4: ไปเอายาเขียวมาไปฮะอย่างน้อยมันก็พอหนักให้เป็นบ้าไว้แล้ว
5: เออจ้ะ
3: แล้วนี่สองคนเขาไปไหนยังไม่เห็นกลับมาเลย
2: คงลบอยู่ในหมู่บ้านนะครับพูดง่ายๆก็คือว่าเฮากว่านี้แม่ราตรีมา
4: คือว่าถ้าเหตุการณ์มันเงียบสงบนะอีกสักครู่นึงเจ้าสองคนนั่นมันก็คงจะมาหรอก

0: เสร็จสักทีเล่นเอาเหงื่อหยด
1: ไม่รู้ว่าเมื่อไหร่อะไรมันจะดีขึ้นสักที
2: ตัวเย็นลงบ้างไหม
0: คิดว่าเช็ดตัวแล้วคงจะเย็นลงแล้วจ้ะป้า
2: ไม่รู้ว่าเวรกรรมอะไรกัน
1: ป้าคงรำคาญนะใช่ไหมคะ
2: ป้าไม่อยากให้เกิดอะไรขึ้นมากกว่านี
1: ้ทำยังไงได้แล้วมันเกิดขึ้นแล้ว
2: ก็นั่นนะสิเด็กเอายาเนี่ยกรอกเขาหน่อยระวังยายสำลักก็แล้วกันเดี๋ยวจะหายใจไม่ทัน
1: ค่ะป้า
2: เอามาส่งชามอ่างมาป้าจะเอาไปเทให
0: ้ฉันเทเองก็ได้ค่ะป้า
2: เธอนะส่งมาเถอะเดี๋ยวจะได้เอาข้าวต้มมาให้ด้วยเผื่อจะได้กินได้บ้างสัก4-5 คำ
0: ขอให้เป็นอย่างนั้นเถอะ
2: หนู2 คนเนี่ยช่วยกันเอายาให้เขากินด้วยก็แล้วกันนะ
1: ค่ะ

0: อะไรก็ยาเขียวยาเขียวตลอดมันจะไหวเหรอบุ๋ม
1: ยาพื้นบ้านจะมีอะไรดีไปกว่ายาเขียวเขาใช้กันมาตั้งแต่ดึกดำบรรพ์แล้วก็ช่วยให้คนเรามีอายุยืนยาวอยู่ได้จนถึงทุกวันนี
0: ้รู้สึกว่าทรงวุฒิจะตัวเย็นชืดเลยนะ
1: ก็เพิ่งเช็ดตัวเมื่อกี้นี่เองตัวก็ต้องเย็นลงไม่ร้อนจัดเหมือนคนไข้ขึ้นหรอก
0: ขอให้เย็นเพราะการเช็ดตัวเถอะ
1: หมายความว่ายังไงอะวิกกี
0: ้การเย็นชืดแบบอื่นบอกตรงๆว่าไม่สบายใจ
1: คงไม่หรอกนาอย่าตีตนไปก่อนไข้สิ
0: เราเป็นห่วงวุฒิน่ะ
1: เราเข้าใจเวลานี้ทุกคนก็วุ่นวายอยู่กับการเจ็บป่วยแปลกประหลาดของวุฒิทั้งนั้นแล้วพยายามหาทางแก้ไขให้สำเร็จ
0: เจ้าพระคุณอย่าให้วุฒิเป็นอะไรเลยหายไวๆเขาเถอะบุ๋ม
1: หืม
0: ได้ยินอะไรไหม
1: ได้ยินก็ต้องทำเฉยๆ
0: จะไม่คิดอะไรบ้างหรอ
1: ก็เหมือนเรือในอ่างน้ำนั่นแหละ
0: ไม่อยากได้ยินเสียงหมาหอนเลย

0: ู่ที่ไหนเมียตามหาผัวอยู่ผัวจ๋าผัวอยู่ที่ไหนมาหาเมียหน่อยสิจ้าผัวจ๋ามาหาเมียหน่อยเมียคิดถึงจังเลย
1: เมีย
2: เมีย
3: ผมหนูเรียกเมีย
2: ได้ยินแล้ว
3: ไม่ของพี่ใหญ่
2: เขาไม่ลืมตาเลยสงสัยจะละเมอ
3: ละเมออยู่คำจะว่าเมียเหร
0: อผัวจ๋าผัวอยู่ที่ไหนเมียมาหาเมียมาคอยอยู่ออกมาหาเมียเธอจ้าผัวจ๋า
1: เมียราตรีเมียราตรี
2: อีกแล้ววูดวูดวูด
1: เมียเราจะไปหาเมียเราจะไปหาเมีย
0: มาสิจ๊ะผัวจ๋าออกมาเถอะ
1: จ้าพี่จะออกไปหาเมียเดี๋ยวนี้
2: วูด

0: านกำลังฟังบ้านผีดุจากคณะเกตทิพย
1: ์โปรดทราบโปรดฟังทางนี้กาโน่กล่องสีเหลืองตรามือรับเหรียญทองขวัญใจของท่านสุภาพสตรีเป็นที่ยอมรับและเชื่อถือกันมานานกว่า30ปีกาโน่ช่วยแก้ปัญหาคุณสุภาพสตรีใช้ดีจึงบอกต่อจำไว้ให้แน่กาโน่ของแท้ต้องมีตรามือรับเหรียญทองเจ้าของเดียวกันกับป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองขวัญใจผู้ใช้แรงงานชาวไร่ชาวนาที่ลุยงานหนักทุกสาขาอาชีพกรุณาบอกต่อๆกันไปด้วยนะครับ
2: คุณสามารถรับฟังละครวิทยุคณะเกตทิพย์ได้ผ่านทางช่อง YouTube คณะเกตทิพย
3: ์คุณสามารถเลือกฟังเวลาไหนๆก็ได้ครบทุกรสสะกดทุกอารมณ์ต้องฟังละครวิทยุคณะเกตทิพย์ละครวิทยุคณะเกต

0: ีทั้งชนิดแคปซูลและชนิดลูกกรอนดั้งเดิมมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไป3ก๊ก
1: ยกสุดท้ายยาก๊กกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองใช้มาทำการปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกยาก๊กน้ำมันยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองมาเท่าการปวดเมื่อยเคล็ดขัดยอกมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
0: อย่าปล่อยให้ฤทธิ์สีดวงทวารเรื้อรัง

สมาชิกเพื่อเป็นแฟนตัวยงของคณะเกตทิปได้แล้ววันนี้ที่ช่อง YouTube คณะเกตทิปรับฟังละครวิทยุคณะเกตทิปก่อนใครรับฟังละครวิทยุเรื่องพิเศษสำหรับสมาชิกเท่านั้นละครวิทยุคณะเกตทิปฟังเพลินทุกที่เติมเต็มทุกอารมณ์

0: ฮะอะไรกันเอะอะกันใหญ่เลย
1: วุฒิเนื้อตัวเย็นชืดเลยค่ะและมืออะไรก็ไม่รู้เมียเมียราตรีแล้วก็พี่จะไปหาเมียแล้วแน่นิ่งไปเลยค่ะ
2: ทำไมถึงเป็นอย่างนี้คะ
0: เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจับตัวหน่อยสิโอ้ยใช่ตัวเย็นชืดเลย
2: เพื่อสักพักตัวร้อนจัดเราก็เช็ดตัวอยู่ดีๆนะคะทำไมตอนนี้มันเย็นจัดจนน่ากลัวแบบนี้
1: เป็นอะไรคะแล้วจะทำยังไงดี
0: ตอนนี้ก็ยังไม่มีใครกลับสักคนหนึ่ง
2: ป้าแช่มเขาเป็นอะไรอ่ะจะแก้ไขยังไงดีคะ
1: เดี๋ยวก็จะเข้าป้าแบบนี้ไว้ใจไม่ได้นะคะ
0: อันนี้ลองช่วยกันนวดตัวเขาหน่อยสิเลือดลมจะได้เดินได้สะดวกขึ้นหน่อย
2: ทั้งเราทั้งวิกกี้ช่วยกันนวดบีบทรงวุฒิกันคนละข้างอย่างร้อนใจเพราะไม่ไว้ใจในอาการของทรงวุฒิที่ละเมอแล้วแน่นิ่งไปเนื้อตัวเย็นชืดไปหมดป้าแช่มวางผาดข้าวต้มและนวดแขนขาแล้วคอยตรวจดูตรงประตูลมข้างตาตุ่มจนเราต่างคนต่างหอบเหงื่อซึมไปตามๆกัน
0: ตอนนี้เนื้อตัวก็ยังทั่วขึ้นแล้ว
1: เขาจะเป็นอะไรไหมคะป้า
0: ป้าคงยืนยันไม่ได้หรอกนะว่าจะเป็นอะไรหรือเปล่า
2: โอ้วุฒิถ้าวุฒิเป็นอะไรตอนนี้เราก็ยุ่งเชียว
0: คงจะไม่เป็นอะไรหรอกนะ
1: ใจคอไม่ดีเลย
0: อย่าตกอกตกใจจนเกินไปเดี๋ยวคนดีๆก็จะพากันช็อกไปหมดเชื่อป้านะจ๊ะเท่านี้ก็ใจคอไม่ค่อยจะอยู่กับเนื้อกับตัวแล้ว
1: ขืนเป็นแบบนี้บ่อยๆเรานี่แหละจะช็อกตายซะก่อน
0: โอ้ยจะประคุณเอ้ยอย่าเป็นอะไรเลยพ่อคุณ
2: ก่อนเขาจะมีอาการมีหมาหอนด้วยนะคะป้า
0: อ๋องั้นเหรอป้าได้ยินแววๆเหมือนกันแต่ไม่คิดอะไรหรือว่า
1: อะไรกันเหรอคะ
0: แม่ราตรีจะมา

0: ันหมดวะ
1: อะไรวะย่องตามมาอยู่แท้ๆย่องไปย่องมามันหายไปหมดเลยอ่ะ
2: อะไรก็ไม่สำคัญเท่ากับว่าทำไมเราสามคนนี่

0: มันไปไม่ได้ยังไงวะ
1: ฮะ
0: ก็เราแอบดูมันทำอะไรกันก็ไม่รู้อ่ะจนมันเสร็จแล้วมันก็เดินไปแต่ก็ไม่ได้กลับเข้ามาในบ้านเจ้าเมธเราก็ย่องตาม

0: มันเจอแต่เรื่องผีไปหมดแม้กระทั่งปล้ำผู้หญิง2คนเฮ้ยแล้วนี่ก็เอาอีกแล้ว
1: แต่ว่านี่ก็ไม่เคยมีใครพูดถึงเรื่องแบบนี้นี่หว่า
0: เขาอาจจะรู้แต่เขาไม่พูดกันจนเรามาเจอเข้ากับ

เราเองงงเต็มทีเหมือนกันมันเป็นไปได้ยังไงวะคนสี่คนเดินตามอยู่ดีๆหายไปตัวเองกลับมาเดินอยู่ที่เก่าแล้วสี่คนนั่นมันก็ไม่ได้เดินเข้าไปใน

0: 10ปีที่รอคอยเพื่อคุณภาพและความมั่นใจของคุณสุภาพสตรียาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่กล่องสีเหลืองตรามือรับเหรียญทองมีจำหน่ายแล้วตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปลองดูสิครับแล้วคุณจะมั่นใจ
1: งามทั้งเทพธิดาลาวาน
2: หลับตาแล้ว
3: คุณสามารถสมัครสมาชิกเพื่อเป็นแฟนตัวยงของคณะเกตทิพได้แล้ววันนี้ที่ช่อง YouTube คณะเกตทิพรับฟังละครวิทยุคณะเกตทิพก่อนใครรับฟังละครวิทยุเรื่องพิเศษสำหรับสมาชิกเท่านั้นละครวิทยุคณะเกตทิพฟังเพลินทุกที่เติมเต็มทุกอารมณ์

0: สิงโตเจ็บก้นเมื่อมีอาการฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
1: คิดออกแล้ว
0: ฤทธิ์สีดวงทวารหนักสามก๊กสามก๊กเป็นยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
1: พริ้วเลย
0: มีทั้งชนิดแคปซูลและชนิดทุกก่อนดั้งเดิมมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปสามก๊ก
1: ยกสุดท้ายยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองใช้บรรเทาการปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกยาป๊อกน้ำมันยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองบรรเทาการปวดเมื่อยเคล็ดขัดยอกมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
0: อย่าปล่อยให้ฤทธิ์สีดวงทวารเรื้อรัง

บ้านผีดุวราพันธ์จัดทำเป็นบทละครวิทยุจากการแสดงของคณะเกตทิพย์รัฐยาให้เพลงและเสียงประกอบผิวเผือกแห่งรุ่งสยามบันทึกเสียงกัลยาธนพงศ์ควบคุมการแสดงรุ่งสยามดำเนินงานได้ผ่านท่านผู้ฟังไปแล้วสำหรับวันนี้ขอเชิญท่านติดตามบ้านผีดุในตอนต่อไปซึ่งคณะเกตทิพย์จะได้เสนอเพื่อความบันเทิงแก่ท่านเป็นประจำในเวลาและทางสถานีเดียวกันนี้ก่อนจากกันขอให้ผู้ฟังทุกท่านจงโชคดีมีความสุขสวัสดีครับ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: the music. Chiang Mai Radio Freshen Up. สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
1: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
0: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
1: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-278-555
0: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได
2: ้สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนAlinamin X Plus สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลีย Alinamin X Plus จากประเทศญี่ปุ่น Alinamin X Plus สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลีย Alinamin X Plus สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลีย

0: ของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
1: X-Force เปียกก็เอาอยู่แห้งก็พุ่งสุดมิตซูแสงชัยท้าให้คุณลอง All New X-Force HEV Emotion
2: เจ็ดโหมดขับขี่รับจบทุกสภาพถนนระบบ AYC มั่นใจทุกโค้งประหยัดเวอร์ 24.4 กิโลเมตรต่อลิตร
1: ดีไซน์ล้ำออปชั่นหล้นเสียงเทพระดับยามาฮ่าพรีเมียมหายห่วงทุกฤดูฝุ่นฟอกอากาศด้วยนาโน EX สบายใจกล้องรอบคัน360องศาเริ่มเพียง 899,000 ครอบครัวมิตซูรับเพิ่ม 10,000 บาท
2: จองได้แล้ววันนี้ที่เพจมิตซูแสงชัย3สาขารวมโชคแม่เหียลำพูนมิตซูแสงชัยอันดับ1ภาคเหนือ
3: ตื่นเช้ามาด้วยใจที่พร้อมแต่บางครั้งร่างกายก็ไม่พร้อมอย่าให้อาการปวดอักเสบบวมจากการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อเอ็นและข้อต่อมาขัดจังหวะชีวิตดูแลด้วยพลานิว 2X Gel ด้วยตัวยาไดโคฟินแนคไดเอทิลามีน 2.32% ที่ช่วยดูแลบริเวณที่ปวดทาวันละ2ครั้งเช้าและเย็นก็ออกไปใช้ชีวิตได้แล้วค่ะพลานิว 2X Gel หาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้าน
4: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
3: อ่านคำเตือนบนฉลากก่อนใช้ยา
5: ไปหาหมอไหมคะ
6: ไม่อะ
5: ไปหาหมอเธออ
6: ืมไม่อ่ะ
5: ถ้ากลัวการใช้สิทธิ์ผู้ประกันตนขนาดนี้ไปที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเถอะค่ะเพราะที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเราเชื่อว่าผู้ประกันตนต้องได้รับความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการวันนี้รับผู้ประกันตนเพิ่มเป็น 13,000 คนด้วยการให้การรักษามาตรฐานระดับสากลเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ประกันตนพร้อมบริการตรวจมะเร็งเต้านมฝากครรภ์คลอดบุตรสามารถผ่อนชำระได้โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอบนถนนสายเชียงใหม่หางดงโทร0532000002 Facebook โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ
7: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
8: 10-20-30-40 10-20-30-40ผมอยากออกรถผมอยากประหยัดรถอะไรดีครับต้องรถ D-Max อดอกเบี้ยคุ้มแถมช่วยค่าน้ำมันต้อง D-Max เท่านั้นทนทานคุ้มจริงออกรถ Isuzu D-Max วันนี้รับข้อเสนอพิเศษดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% พร้อมช่วยค่าน้ำมัน 5,000 บาท
9: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้วที่ Isuzu สาราเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันทร์สันป่าตองจอมทองและสันสายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร053-242-002
10: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได้
11: แล้วจะให้ช่วยจ่ายอ่ะ
10: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลกสินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
12: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast. Checking your receiver. Channel A. Channel B. Stereo multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.
13: คุณกำลังฟัง Chiang Mai Radio 92 โดย Chiang Mai Studio Limited Partnership ออกอากาศจากอาคารเล็งปิงพลาซ่าอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ www.chiangmairadio.com
14: You're listening 92 Chiang Mai Radio Chiang Mai Radio 92เสนอรายการ Mass FM โดยคุณศรีสุดาชวชาติ
15: Mass FM. Mass. Mass. F.

0: ประสบการณ์จากวันเก่าทำให้เราก้าวสู่วิถีชีวิตปกติใหม
1: ่ด้วยบทเรียนที่มีค่าที่สอนเราว่า

0: างใจให้เย็นและเป็นธรรม
1: Mass FM พร้อมรับประสบการณ์ใหม่ในวิถีชีวิตใหม่ Your happiness,
2: Your happiness
1: is our happiness
2: is our
1: Mass FM
2: Mass FM
0: ร่วมตระหนักโดยเรียนรู้อย่างมีความสุขกับโรงเรียนวารีเชียงใหม่ And Education Beyond Tomorrow
3: Forabi
4: ผู้ไขความลับอันน่าอัศจรรย์จากรวงพึ่ง
5: การเวลาแบรนด์ช็อกโกแลตของคนไทยภูมิใจในรางวัลระดับนานาชาติ
6: แจ่มฟ้าช้อปปิ้งมอลล์แจ่มฟ้าเซฟมาร์ทด้วยสินค้ายอดฮิตบริการแบบมิตรต้องนิยมพาณิชย์พร้อมตัวแทนของเราทุกอำเภอและพนักงานเสนอขาย
7: มนนมสดความอร่อยที่มากด้วยคุณค่า
8: ร้านวรรณสนันศูนย์รวมของฝากจากเจียงใหม่เจ้าม
9: ีโชคพลาซ่าคอมมูนิตี้มอลล์ที่มีความหลากหลายสะดวกสบายจับจ่ายด้วยราคายุติธรรม
0: Mass FM ร่มธรรมร่มใจ

วัสดีค่ะคุณผู้ฟังค่ะกลับมาพบกันเช่นเคยนะคะที่นี่ Mass FM ร่มธรรมร่มใจจากใจศรีสุดาชวชาติค่ะวันก่อนเห็นโพสต์กรมอุตุบอกว่าเตือนฝนรอบใหม่ 5-10 ตุลาคมนี้บอกว่าแดดยังไม่ทันอุ่นฝนรอบใหม่จองคิวแล้วแม้นคาดว่าไม่แรงเท่ารอบที่ผ่านมาแต่ช่วง 5-10 ตุลานี้ฝากกันตามข่าวทีนิดหนึ่งนะประเดิมเริ่มต้นสำหรับเดือนใหม่1ตุลาคมเข้าสู่เดือนที่10ของปียังมีข่าวสารสาระที่เป็นประโยชน์และข้อคิดดีๆติดตามได้ที่นี่พร้อมกับคุณภัทรมนัสชัยมินนะคะอีกหนึ่งช่องทางค่ะเป็นเพื่อนกันทาง Facebook Fanpage รายการวิทยุ Mass FM เชียงใหม่ตลอดจนสุขดีที่เชียงใหม่ติดตามทาง TikTok ก็ได้นะคะและอีกหนึ่งเพจร่มธรรมร่มใจเชิญติดตามทาง YouTube ได้ด้วยค่ะ Mass

0: การงานชิ้นหนึ่งก็สรุปบทเรียนได้อย่างหนึ่งสรุปบทเรียนครั้งหนึ่งก็ก้าวหน้าขึ้นมาอีกขั้นหนึ่งสรุปบทเรียนได้ทุกครั้งยิ่งสะสมความชัดเจนในการทำงานได้อุดมสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นชัดเจนมากขึ้นความผิดพลาดก็น้อยลง
1: วันนี้ทำความดีแล้ว
2: ร่วมทำร่วมใจสื่อธรรมสู่ใจร่วมทำร่วมใจร่วมแห่งพระธรรมกางกั้นกิเลสและความทุกข์เพื่อประโยชน์และความสุขแก่หมู่ชนเป็นอันมากเชิญติดตามทาง Facebook YouTube ร่วมทำร่วมใจมีโชคพลาซ่าม
1: ีโชคพลาซ่า
2: คอมมูนิตี้มอลล์ของคนเจียงใหม่มีโชคพลาซ่าแหล่งรวมสินค้าและบริการที่มีคุณภาพทันสมัยสะดวกสบาย
3: ริมปิงซูเปอร์มาร์เก็ตธนาคารแหล่งแฟชั่นแหล่งสุขภาพ
2: แหล่งอาหารนานาชาติที่อร่อยและหลากหลายจากทั่วทุกสารทิศ
1: พร้อมกับเมืองมีโชค
2: มีแต่ของล้ำๆอิ่มขนาด
3: ทุกเย็นวันจันทร์อังคารพบตลาดนัดมีโชคตลาดอาหารครบรถข้าวของครบครัน
1: พร้อมช็อปชิลชิมที่ตลาดเกษตรชุมชนทุกเสาร์อาทิตย
2: ์มีโชคพลาซ่าม
1: ีโชคพลาซ่า
2: คอมมูนิตี้มอลล์ที่ครองใจคนเชียงใหม่ในความพร้อมอันหลากหลาย
3: จับจ่ายด้วยราคายุติธรรม
1: มีโชคพลาซ่าถนนเชียงใหม่แม่โจ้สายใหม่053-240-745
3: 240-777
2: และทาง Facebook มีโชคพลาซ่า
4: ผู้ฟังคะที่มีโชคพลาซ่าขอแนะนำสำหรับกิฟต์หนีบไหมฟอกเหมือนจริงหล่อนสวยไม่ยาวมากไหมไม่เงาหวีหนีบได้ไหมทนร้อนที่ไฮยูวิกส์เชียงใหม่ชั้น2บนร้านวัดสันใส่วิกผมเสริมความมั่นใจเพิ่มความสวยด้วยวิกผมแบบทอมือทอไรผมวิกนุ่มสวยพลิ้วเหมาะสำหรับคุณที่ต้องการใส่วิกที่ดูเนียนเป็นธรรมชาติน้ำหนักเบาหรือหากท่านที่ทำเคมีบำบัดคีโมผมบางผมหลุดร่วงปิดงอกปิดผมขาวเชิญนะคะที่ไฮยูวิกส์เชียงใหม่มีโชคพลาซ่าค่ะสุขดีที่เชียงใหม่อีกหนึ่งบันทึกเพื่อเล่าเรื่องราวที่เป็นความสุขความดีงามและเป็นประโยชน์ในการดำเนินชีวิตผ่านการผ่านพบผู้คนเหตุการณ์ประสบการณ์ความสำเร็จที่เที่ยวที่ทานในเชียงใหม่ใกล้กันทุกเวลาติดตามทาง Facebook สุขดีที่เชียงใหม
2: ่การเวลา
5: จากต้นโกโก้ริมรั้วขยายเป็นสวนขนาดใหญ่ที่เชียงใหม
2: ่สู่การรังสรรค์ความมหัศจรรย์ของช็อกโกแลตที่อร่อยและหลากหลาย
5: จากแรงบันดาลใจกลายเป็นงานสร้างสรรค์ความสุขให้ใครๆที่แวะมา
2: From passion to creation
5: การเวลาคราฟช็อกโกแลตภูมิใจในรางวัลระดับนานาชาติ
2: International Rising Star International Chocolate Awards Asia Pacific
5: การเวลาคราฟช็อกโกแลต4สาขาทางเข้ากองบิน41เซ็นเฟสชั้น4และศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพ
2: การเวลาคราฟช็อกโกแลตสาขาล่าสุดภายในโรงแรม The Celine Riverside ถนนเจริญกรุงกรุงเทพน้ำใจความเกื้อกูลที่อบอุ่นเคียงคู่ใจคนไทยตลอดมา
6: ฟอร์บีภูมิใจที่ได้กลั่นกรองคุณค่าจากรวงผึ้งซึ่งหายากเต็มทีในธรรมชาติวันนี้
2: ฟอร์บีผ่านการวิจัยพัฒนาและสรรสร้างสู่ผลิตภัณฑ์เพื่อการดูแลสุขภาพอย่างแท้จริง
6: น้ำผึ้งดอกลำไย
2: ดอกสาบเสือดอกลิ้นจี่ผสมมะนาวผสมขิงผสมโพรพอลิสผสมนมผึ้ง
6: ผสมรวงผึ้งเกสรดอกไม
2: ้โพรพอลิสฮันนี่เวนิก้าฮันนี่กรีนที
6: ขนมฮันนี่สูตร
2: และผลิตภัณฑ์เพื่อความงามกว่า40ชนิด
6: ในราคาที่ไม่แพง
2: ฟอร์บีของฝากของขวัญที่พันผูกคุณค่าแห่งการให้

0: สตรีถนนเชียงใหม่ลำปางเลยแยก TOT 200เมตรโทร053-420-568-9
1: Mass FM Your Happiness

ความพอใจทำลายความทะเยอทะยานที่ควบคุมไม่ได้ค่ะความพอใจจะทำให้คำพูดและความคิดของเราสงบและสำรวมความพอใจไม่ได้นำความร่ำรวยมาให้แต่ทำให้เราปรารถนาน้อยลงด้วยผู้ที่มีความพอใจไม่มีทางจนขณะผู้ที่ไม่เคยพอใจก็จะไม่มีทางร่ำรวยผู้ที่ร่ำรวยแต่ไม่พอใจก็มีเช่นกันที่ใดก็ตามที่เรารู้สึกพอใจที่นั่นจะเป็นที่ที่เรามีความสุขค่ะถ้าเราอยากจะเป็นประโยชน์ต่ออาชีพการงานและชุมชนของเราอยากพัฒนาศักยภาพและความสามารถต้องการเติมเต็มให้กับผู้อื่นต้องการความสุขมากขึ้นเราจะไม่มีทางรู้สึกพอใจในเมื่อเรามีจุดหมายอยู่ข้างหน้าความพอใจนั้นควรเกิดขึ้นเป็นบางช่วงแต่หลังจากนั้นเราต้องเดินหน้าต่อไปนะคะการแสดงความพอใจในสิ่งที่เรามีไม่ใช่สิ่งที่เราเป็นขณะนั้นเป็นความฉลาดโดยแท้จริงค่ะความพอใจถือว่าเป็นคุณสมบัติซึ่งตรงข้ามกับความลำพองใจนั่นเองค่ะ

0: งานนิยมพาณิชย์โมบายเอ็กซ์โปไอโฟน18 Pro ของพร้อมสต็อกแน่นพร้อมรับประกันอุบัติเหตุ 7,990 บาทคุ้มสุดถึงงบประหยัดเริ่มแค่99บาทใช้เพลินสบายใจไม่มีล็อกเครื่อง iPad แจ่เริ่มแค่35บาทต่อวันเท่านั้น
1: โครมบุ๊กดูหนังฟังเพลง AI ช่วยเรียนผ่อน 0% เดือนละ359บาท MacBook Neo แค่วันละ50รับฟรีประกันอุบัติเหตุซื้อทีวีวันนี้ได้ราคาพิเศษเก่าเอามาลดเพิ่มได
2: ้ลดแล้ว
1: ลดอีกอ
0: ย่าติดโซลาร์เซลล์ก็ทำได้ถูกกว่าค่าไฟที่จ่ายเอกสารง่ายไม่ยุ่งยากจัดเต็มทุกความคุ้ม
3: ต้องที
0: ่นิยมพาณิชย์เท่านั้น
3: เสียสั่งลุยต่อ
0: บิ๊กมอเตอร์เซลล์โปรสถานเมืองลดแรงแถมหนักกว่าเดิม
3: วันทอง
0: หน้า PCX ใหม่ลดแรง 99,900 U43 และ PCX รับฟรีโน้ตบุ๊ก Chrome OS มูลค่า 10,000 กว่าบาท
4: คุ้มจ้ะทั้ง Scoopy และ Wave 110ลดแรง 49,900 คนทับ Honda ทั้งรถไฟฟ้า Giorno Plus Leaf 160มา Wave 125และ Super Cup ทันราคาถูกกว่าใคร
0: แถมแหลกทั้งโน้ตบุ๊กตู้เย็นเครื่องซักผ้าเครื่องทำน้ำอุ่นไมโครเวฟการันตีด้วยทีมช่างคุณภาพอันดับ1ของประเทศและยอดขายอันดับ1ของภาคเหนือ
4: ครบเครื่องเรื่องมอเตอร์ไซค์ Honda ต้องไว้ใจนิยมพาณิชย์เท่านั้น
5: คุณผู้ฟังคะเพื่อสุขภาพที่ดีวันนี้ที่นิยมพาณิชย์จัดมหกรรมเครื่องทำน้ำอุ่นกับการอาบน้ำเย็นอาจจะทำให้ความดันพุ่งเปลี่ยนมาอาบน้ำอุ่นกันดีกว่าค่ะอาบน้ำอุ่นไม่เพียงได้ความสะอาดแต่ยังช่วยให้รู้สึกผ่อนคลายสบายบอกเลยว่าฟินค่ะมาเลือกกันนะคะกับมหกรรมเครื่องทำน้ำอุ่นที่นิยมพาณิชย์มีให้เลือกหลากหลายราคาดีเวอร์แม้จะมีฝนหยุดตกไม่ต้องทนกับความอับชื้นเมื่อเปิดแอร์ใช้โหมดไดร์เย็นสบายหายใจเต็มปอดซื้อแอร์วันนี้แถมฟรีเครื่องทำน้ำอุ่นค่ะและเมื่อมีเครื่องเก่ามาแลกได้สูงสุดถึง 3,000 บาทส่วนเครื่องซักผ้า2ถังไซส์ยักษ์ครั้งแรกของโลกขนาด30กิโลราคาไม่ถึงหมื่นนะคะเครื่องเก่าเอามาแลกใหม่ได้ตั้ง 2,000 โปรดีเฉพาะเดือนนี้ที่นิยมพาณิชย์ทุกสาขาพร้อมร้านตัวแทนและพนักงานขายตรงพร้อมให้บริการทั้งในเชียงใหม่ลำพูนและแม่ฮ่องสอนค่ะ
6: โรงเรียนวารีเชียงใหม่ An Education Beyond Tomorrow
7: บางคนอาจจะคิดว่าโรงเรียนวารีเชียงใหม่ไม่ใช่โรงเรียนที่ดีที่สุดไม่ใช่โรงเรียนที่เก่งที่สุดแต่โรงเรียนวารีเชียงใหม่เป็นโรงเรียนที่พยายามเข้าใจนักเรียนมากที่สุดเหมือนตลอด20ปีที่ผ่านมาค่ะ
6: เรียนรู้อย่างมีความสุขกับโรงเรียนวารีเชียงใหม่
7: อาจารย์วารีรู้ว่านักเรียนไม่ใช่หุ่นยนต์ที่ถูกโปรแกรมให้คิดหรือชอบในสิ่งเดียวกันดังนั้นทุกอย่างที่เกิดขึ้นในโรงเรียนเราเริ่มจากแนวคิดที่เอานักเรียนไปสู่กลางทั้งหลักสูตรและโปรแกรมการเรียนที่ให้นักเรียนได้เลือกเรียนตามความสนใจห้องเรียนและอุปกรณ์ที่ปรับเปลี่ยนให้รองรับกับยุคสมัยและคุณครูที่พร้อมรับฟังและพร้อมซัพพอร์ตนักเรียนอยู่เสมอ
8: โรงเรียนวารีเชียงใหม่ถนนมหิดลและโรงเรียนอนุบาลวารีถนนแก้วนวรัตน์ซอย2
9: ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ Facebook วารีเชียงใหม่สคูลและวารีคินเดอร์การ์เดนสคูล
8: สอบถามข้อมูลโรงเรียนวารีเชียงใหม่053 140 232และโรงเรียนอนุบาลวารี053 241 163
9: มาเป็นครอบครัววารีด้วยกันนะ

0: เป็นไงล่ะ
1: คุณผู้ฟังคะมาติดตามกฎหมายใหม่ซึ่งเกี่ยวข้องกับเรื่องของการบริการโฆษณาผ่านทางโซเชียลออนไลน์ทั้งนี้มีการกำหนดผู้ให้บริการต้องเก็บข้อมูลผู้ลงโฆษณา90วันหากปล่อยเนื้อหาหลอกลวงจนเกิดความเสียหายแพลตฟอร์มต้องร่วมรับผิดชอบเริ่มตั้งแต่1พฤศจิกายนนี้นะคะจากการเปิดเผยของดร.ชัยชนะมิตรพันธ์ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์สพท.อ.หรือ ETDA เปิดเผยว่าตั้งแต่วันที่1พฤศจิกายนนี้แพลตฟอร์มสื่อสังคมออนไลน์ที่รับค่าบริการโฆษณาอาทิ Facebook InstagramTikTok, YouTube และ X Twitter ต้องจัดให้มีการพิสูจน์ตัวตนของผู้ลงโฆษณาก่อนเผยแพร่โฆษณาเพื่อสามารถตรวจสอบย้อนกลับถึงผู้ลงโฆษณาได้และลดการใช้พื้นที่โฆษณาออนไลน์เป็นช่องทางก่ออาชญากรรมทางเทคโนโลยีทั้งนี้มาตรการดังกล่าวเป็นไปตามประกาศคณะอนุกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์เรื่องมาตรการเพื่อป้องกันอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสำหรับผู้ให้บริการสื่อสังคมออนไลน์ฉบับที่2ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่5พฤษภาคม69และกำหนดให้มีผลเมื่อพ้น180วันนับแต่วันประกาศสาระสำคัญกำหนดว่าหากมีการเผยแพร่โฆษณาในประเทศไทยผ่านสื่อสังคมออนไลน์และแพลตฟอร์มได้รับค่าบริการโฆษณาไม่ว่าจะได้รับจากผู้ลงโฆษณาโดยตรงหรือบุคคลอื่นแพลตฟอร์มต้องพิสูจน์ตัวตนของผู้ลงโฆษณาก่อนเผยแพร่โฆษณาเว้นแต่ผู้ลงโฆษณารายนั้นเคยผ่านการพิสูจน์ตัวตนมาแล้วภายในระยะเวลาไม่เกิน1ปีขณะที่การพิสูจน์ตัวตนสามารถดำเนินการได้อย่างน้อย2แนวทางได้แก่การตรวจสอบหลักฐานแสดงตนที่ออกโดยหน่วยงานรัฐพร้อมตรวจสอบความเชื่อมโยงว่าผู้ลงโฆษณาเป็นบุคคลเดียวกับเจ้าของหลักฐานเช่นการเปรียบเทียบภาพใบหน้าหรือใช้ระบบพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัลที่มีระดับความน่าเชื่อถือตามมาตรฐานที่คณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์กำหนดดังนั้นการสแกนใบหน้าจึงเป็นเพียงหนึ่งในวิธีการตรวจสอบความเชื่อมโยงระหว่างบุคคลกับหลักฐานแสดงตนไม่ได้หมายความว่าผู้ลงโฆษณาทุกรายต้องสแกนใบหน้าเพียงวิธีเดียวขณะที่หลักฐานที่ใช้สามารถเป็นบัตรประจำตัวประชาชนหนังสือเดินทางหรือหนังสือรับรองนิติบุคคลขึ้นอยู่กับประเภทของผู้ลงโฆษณาทั้งนี้ดร.ชัยชนะกล่าวว่าแพลตฟอร์มจะต้องมีกลไกในการยืนยันตัวตนของผู้ลงโฆษณาโดยอาจจะเรียกเอกสารหรือข้อมูลที่จำเป็นเพื่อยืนยันว่าเป็นบุคคลที่มีตัวตนจริงซึ่งขั้นตอนดังกล่าวเป็นหน้าที่ของแพลตฟอร์มที่จะต้องดำเนินการกับผู้ลงโฆษณานอกจากการพิสูจน์ตัวตนแล้วแพลตฟอร์มยังต้องเก็บข้อมูลผู้ลงโฆษณาเท่าที่จำเป็นเพื่อให้สามารถระบุตัวผู้ลงโฆษณาได้ตั้งแต่เริ่มใช้บริการและต้องเก็บรักษาข้อมูลไม่น้อยกว่า90วันนับแต่สิ้นสุดการใช้บริการโฆษณาโดยอย่างน้อยประกอบด้วยชื่อบุคคลหรือชื่อนิติบุคคลและผู้ดำเนินการแทนนิติบุคคลหลักฐานแสดงตนและข้อมูลติดต่อเช่นที่อยู่หรือหมายเลขโทรศัพท์หากผู้ชำระค่าบริการโฆษณาไม่ใช่ผู้ลงโฆษณาแพลตฟอร์มต้องจัดเก็บข้อมูลของผู้ชำระเงินด้วยเพื่อสามารถตรวจสอบย้อนหลังได้ทั้งว่าใครเป็นผู้ลงโฆษณาและใครเป็นผู้จ่ายเงินค่าโฆษณาหากภายหลังพบว่าโฆษณาดังกล่าวเกี่ยวข้องกับการกระทำผิดสำหรับมาตรการดังกล่าวมีเป้าหมายลดการใช้โฆษณาบนสื่อสังคมออนไลน์เป็นเครื่องมือหลอกลวงประชาชนทั้งการแอบอ้างบุคคลหรือองค์กรการหลอกลงทุนตลอดจนโฆษณาที่เชื่อมโยงไปสู่การช่อโกงออนไลน์โดยการจัดเก็บข้อมูลผู้ลงโฆษณาและผู้ชำระเงินจะช่วยให้สามารถตรวจสอบย้อนหลังได้เมื่อเกิดเหตุอีกประเด็นสำคัญคือความรับผิดชอบของแพลต

ฟอร์มตามพระราชกำหนดมาตรการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีฉบับแก้ไขมาตรา 8/10 ซึ่งกำหนดให้ผู้ให้บริการสื่อสังคมออนไลน์มีส่วนร่วมรับผิดชอบในความเสียหายจากอาชญากรรมทางเทคโนโลยีเว้นแต่จะพิสูจน์ได้ว่าได้ปฏิบัติตามมาตรฐานหรือมาตรการป้องกันที่หน่วยงานกำกับกำหนดแล้วหากแพลตฟอร์มไม่ดำเนินการตามมาตรการที่กำหนดและเกิดปัญหาจนมีความเสียหายขึ้นก็อาจจะต้องร่วมรับผิดชอบแต่การพิจารณาว่าแพลตฟอร์มต้องรับผิดหรือไม่และรับผิดในระดับใดยังต้องพิจารณาตามข้อเท็จจริงและกระบวนการทางกฎหมายในแต่

0: แต่เราใจโว้ย
1: คุณผู้ฟังคะโรงเรียนวารีเชียงใหม่ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนแผนการเรียนวิทย์เทคโนโลยีชั้นมัธยมศึกษาปีที่6ที่สร้างชื่อเสียงให้แก่โรงเรียนด้วยการคว้ารางวัลรองชนะเลิศประเภทโครงงานนักเรียนระดับมัธยมศึกษาจากการประกวด Thailand ICT Awardsครั้งที่22ประจำปี2026ซึ่งการประกวดจัดขึ้นโดยสมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศไทยเพื่อส่งเสริมและยกย่องผลงานด้านเทคโนโลยีดิจิทัลที่มีความโดดเด่นด้านนวัตกรรมและการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีโดยมีผลงานจากผู้ประกอบการสถาบันการศึกษาและหน่วยงานต่างๆทั่วประเทศเข้าร่วมการประกวดทีมนักเรียนโรงเรียนวารีเชียงใหม่ประกอบด้วยน้องลี่เจินยีลีน้องสาธนาธรสมสอนและน้องณัฐภัทรคงสิริวรกูลครูที่ปรึกษาได้แก่มาสเตอร์สรพงษ์สมสอนและมาสเตอร์สัญญาชะอ้อนโฉมความสำเร็จครั้งนี้ทีมนักเรียนได้รับสิทธิ์เป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมการแข่งขันในระดับภูมิภาคบนเวที Asia Pacific ICT Alliance Awardsณประเทศอินโดนีเซียต่อไปวารีเชียงใหม่ร่วมสร้างคนรุ่นใหม่ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษาเพื่ออนาคตที่ก้าวไกลวารีเชียงใหม่ and education beyond tomorrow 053-140-232-4 ค่ะ
2: โตโยต้าเชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่นโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
3: จากเสาชิงช้าสู่สาขาที่นิมานเชียงใหม่
4: จากปี1964จนถึงวันนี้
3: กว่า50ปี
4: แห่งการรักษาคุณภาพความสดอร่อยและปลอดภัย
3: มนนมสดรสนมที่ไม่เคยเปลี่ยนมนนมสดความอร่อยที่มากด้วยคุณค่า
4: เครื่องดื่มนมสดรสละมุน
3: ขนมปังปิ้งหน้าต่างๆด้วยสัมผัสที่กรอบนุ่มทั้งหน้าสังขยาช็อกโกแลตเผือกข้าวโพดเนยถั่วเนยนมเนยน้ำตาลแยมส้มและสตรอเบอรี่พร้อมขนมปังนึ่งเนื้อเหนียวนุ่มหวานหอมด้วยสังขยาไข่และใบเตย
4: ขอแนะนำของหวานรสเนียนฉ่ำพุดดิ้งนมสดและช็อกโกแลตพร้อมไอศกรีมโฮมเมดจากผลไม้สดรสหลากหลาย
3: มนนมสดถนนนิมานเหมิน
4: 053-214-410
5: กับก้าวใหม่ที่เติบโต
3: นมสดขยายสาขาภายในปั๊มปตท.แม่ริมก่อนถึงแยกแม่ริมเสมิง
5: และสาขาถนนสมโภชเชียงใหม่700ปีก่อนถึงสี่แยกตลาดแม่เหีย
3: มนมสด
6: มนมสด
1: คุณผู้ฟังคะกาดมณีตลาดหน้าเดินตลาดนัดอาหารพร้อมร้านอาหารหลากหลายอร่อยไปหมดครบร้านที่นี่มีนานาอาหารนะคะทั้งปิ้งนึ่งย่างพร้อมเมนูเด็ดจากทุกภาคราคาประหยัดค่ะภายใต้บรรยากาศยามเย็นที่นั่งรับประทานอาหารอย่างสุขสันต์รอบลานสระน้ำพุขนาดใหญ่มองเห็นวิวดอยสุเทพอย่างเด่นชัดพื้นที่จอดรถสะดวกกว้างขวางค่ะแล้วพบกันที่กาดนัดยามเย็นกาดมณีถนนวัวลายติดศูนย์วัฒนธรรมเชียงใหม่0613295632

0: เป็นไปเพื่อการเริ่มต้นของการมีสุขภาพที่ดีต้องเริ่มต้นที่ฟอร์บีค่ะ40กว่าปีที่เราชื่นชอบในเรื่องของผึ้งแล้วก็ยังคงมุ่งมั่นพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์จากผึ้งทุกชนิดเพื่อทุกท่านยังคงเดินต่อไปด้วยความใส่ใจตั้งแต่การเลี้ยงผึ้งในสภาพแวดล้อมที่ดีมีน้ำหวานให้ผึ้งได้ทานเพื่อให้น้ำผึ้งที่ได้หวานอร่อยจากธรรมชาติและยังสามารถตรวจสอบคุณภาพน้ำผึ้งทุกหยดให้ได้มาตรฐานสากลนึกถึงน้ำผึ้งคุณภาพดีนึกถึงฟอร์บีนะคะวันนี้ขอแนะนำน้ำผึ้งผสมอโรมาทุกรสชาติไม่ว่าจะเป็นน้ำผึ้งผสมโรสแมรี่ให้ความรู้สึกที่คลายเครียดและยังบำรุงสายตาหรือจะเป็นน้ำผึ้งผสมคาโมไมล์หลับสบายไม่เครียดน้ำผึ้งผสมเปปเปอร์มินต์ทำให้ร่างกายแข็งแรงสดชื่นหรือจะเป็นน้ำผึ้งผสมลาเวนเดอร์ช่วยลดความตึงเครียดผ่อนคลายได้ดีค่ะและแน่นอนนะคะน้ำผึ้งผสมอโรมาทุกรสชาติดังกล่าวเป็นการนำน้ำผึ้งดอกลำไยแท้ 100% มาผสมเข้ากับคาโมไมล์โรสแมรี่เปปเปอร์มินต์ลาเวนเดอร์โดยไม่มีการผสมน้ำตาลจึงชงดื่มกับน้ำอุ่นดื่มก่อนนอนได้เลยค่ะสุขภาพดีเริ่มต้นที่ฟอร์บีติดตามทาง Facebook ฟอร์บีเชิญนะคะที่ร้านฟอร์บีช็อปสาขาสารพีเลยทางต่างระดับ TOT ประมาณ100เมตรเปิดตั้งแต่8โมงเช้าจนถึงบ่าย5โมงครึ่ง053-420-568สาขาเชียงใหม่แลนด์083-043-5396และสาขาแม่สาย095-675-7989ค่ะ
1: ถูกจริง
2: ประทับใจ
1: ไปแจ่มฟ้า
2: แจ่มฟ้าเซฟมาร์ทห้างของคนไทยขายถูกกว่าใครขายถูกทุกวัน
1: ถูกจริงประทับใจไปแจ่มฟ้า
2: แจ่มฟ้าเซฟมาร์ทซุปเปอร์มาร์เก็ตท้องถิ่นทั่วทั้งลำพูนและเชียงใหม่แวะช็อปกับสินค้าราคาโปรโมชั่นที่ถูกสุดๆถูกกว่าใครถูกทุกวันช็อปสุดคุ้มที่แจ่มฟ้าเซฟมาร์ททุกสาขา
1: แจ่มฟ้าเซฟมาร์ทสาขาในเมืองลำพูนนิคมลำพูนหน้ามหาวิทยาลัยแม่โจ้หลังมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2: แจ่มฟ้าเซฟมาร์ทสันป่าตองหน้าโรงพยาบาลลำพูนสาขาช้อปปิ้งมอลล์ลำพูนสารพีย่างเหนิง
1: แจ่มฟ้าเซฟมาร์ทสาขาบ้านทิจอมทองเจดีแม่ครัวสันทรายแม่วาง
2: แจ่มฟ้าเซฟมาร์ทสาขาโครงการเจสเปซสันทรายสาขาคันคลองแม่เฮียสาขาสี่แยกแม่เฮียสันกำแพงสายใหม่
1: แจ่มฟ้าเซฟมาร์ทสันทรายน้อยแม่ริมแม่แตงแม่โจ้สองสาขาแม่คือดอยสะเก็ด
2: แจ่มฟ้าห้างของคนไทยขายถูกกว่าใครขายถูกทุกวัน
1: ที่แจ่มฟ้าเซฟมาร์ททุกสาขาทั้งในเชียงใหม่และลำพูน
2: ถูกจริงประทับใจไปแจ่มฟ้าติดต่อ053-093-447
1: และเชิญติดตาม LINE ID @แจ่มฟ้า Facebook Fanpage ที่แจ่มฟ้ากรุ๊ปและแจ่มฟ้าช้อปปิ้งมอลล์ลำพูน TikTok @แจ่มฟ้า_group และ Instagram @แจ่มฟ้า_IG
0: เมื่อมีจุดหมายที่ชัดเจนแม้จะเกิดอุปสรรคอย่าหันหลังกลับนะคะก้าวเดินต่อไปเอาชนะใจตัวเองให้ได้นั่นคือความหมายที่แท้จริงแห่งคำว่าชัยชนะไม่มีชัยชนะใดยิ่งใหญ่เท่ากับการเอาชนะใจตัวเองบางครั้งท้อแท้บางครั้งอ่อนแอเอาชนะให้ได้ค่ะกำลังใจจากคุณสุภจีสุธรรมพันธ์เคยบอกว่าอย่าย่อท้อต่อความผิดหวังมองหาส่วนดีในทุกสิ่งที่ทำมองอุปสรรคให้เป็นโอกาสมองความผิดพลาดเพื่อเตือนใจตัวเองเพื่อจะไม่ผิดพลาดซ้ำสองเวลาของรายการวิทยุ Mass FM ขอบคุณที่ติดตามจากใจศิสุดาชวชาติสวัสดีค่ะ
3: Mass FM Your happiness Our happiness

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะพยากรณ์อากาศประจำวันพฤหัสบดีที่1ตุลาคม2569ภาคใต้มีฝนตกหนักบางแห่งส่วนประเทศไทยตอนบนมีฝนฟ้าคะนองบางพื้นที่ขอให้ประชาชนในภาคใต้ระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมทั้งนี้เนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังอ่อนลงในขณะที่มีลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมอ่าวไทยตอนล่างสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยจบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio

0: ช่างและอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านอีกมากมายพิเศษสุดถือครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทกันยายนนี้อย่ารอให้ของหมดเปิดคลังลดสุดช็อปช็อปเลยที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
1: ตื่นเช้ามาด้วยใจที่พร้อมแต่บางครั้งร่างกายก็ไม่พร้อมอย่าให้อาการปวดอักเสบบวมจากการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อเอ็นและข้อต่อมาขัดจังหวะชีวิตดูแลด้วย Planil 2X Gel ด้วยตัวยาไดโคฟีแนคไดเอทิลามีน 2.32% ที่ช่วยดูแลบริเวณที่ปวดทาวันละ2ครั้งเช้าและเย็นก็ออกไปใช้ชีวิตได้แล้วค่ะ Planil 2X Gel หาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้าน
2: Biopharm เพื่อนคู่สุขภาพ
1: อ่านคำเตือนบนฉลากก่อนใช้ยา
3: เรื่องสุขภาพหลายเรื่องไม่ต้องค้นจากเอกสารหลายใบอีกต่อไปLana Hospital Application ช่วยให้คุณเข้าถึงข้อมูลสุขภาพจากการรับบริการที่โรงพยาบาลลานาได้สะดวกขึ้นทั้งข้อมูลการนัดหมายประวัติรายการยาประวัติวัคซีนผลตรวจสุขภาพและตารางการออกตรวจของแพทย์พร้อมฟังก์ชันดูจำนวนคิวก่อนพบแพทย์และลงทะเบียนออนไลน์ล่วงหน้าสำหรับผู้ป่วยที่มีนัดหมายอยากใช้งานแอปเพิ่มเพื่อน LINE แอด Lana Hospital ได้เลย Lana Hospital Application ข้อมูลสุขภาพของคุณสะดวกใกล้ตัวในแอปเดียว
4: สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
5: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
4: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
5: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-278-555
4: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได้
6: 10 20 30 4010 20 30 40ผมอยากออกรถผมอยากประหยัดรถอะไรดีครับต้องรถ D-Max อะดอกเบี้ยคุ้มแถมช่วยค่าน้ำมันต้อง D-Max เท่านั้นทนทานคุ้มจริงออกรถ Isuzu D-Max วันนี้รับข้อเสนอพิเศษดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% พร้อมช่วยค่าน้ำมัน 5,000 บาท
7: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้วที่ Isuzu สาขาเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันทน์สันป่าตองจอมทองและสันทรายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร053-242-002
8: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได้
9: แล้วให้ช่วยจ่าย
8: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลกสินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
4: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
10: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast. Checking your receiver. Channel A. Channel B.Stereo Multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.
11: You're listening. 92.

ตยามเช้าค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่เชียงใหม่เรดิโอ92เมกะเฮิรตซ์นะคะเข้าสู่เดือนใหม่ไปกันต่อกับเดือนที่10ของปีนี้กันนะคะอย่าลืมพลิกปฏิทินกันด้วยกันละกันค่ะวันนี้เข้าสู่เดือนตุลาคมแล้วด้วยพบกันวันพฤหัสบดีที่1ตุลาคม2569นะคะฟังเพลงเป็นเพื่อนกันเช้าๆของการเริ่มต้นทำงานกันด้วยค่ะวันนี้ก็จะมีหลายอย่างที่เราต้องจัดการไม่ว่าจะเป็นการเข้าไปกดยืนยันสิทธิ์ในแอปพลิเคชันเป๋าตังกันด้วยนะเมื่อได้ข่าวว่าค่อนข้างที่จะเข้าไปยากมากนี่ยังกดไม่ได้เหมือนกันอาจจะด้วยคนที่เข้าไปค่อนข้างเยอะก็รอนิดนึงค่ะเพราะว่าเขาสามารถกดยืนยันได้ตั้งแต่วันที่1ถึง5ตุลาคมนั่นเองค่ะคุณผู้ฟังก็อาจจะต้องใช้เวลานิดนึงคนใช้พร้อมกันก็จะมีแบบแพงบ้างเล็กน้อยนะคะแล้วก็รวมไปถึงวันนี้ก็จะเป็นวันที่เราจะได้ลุ้นเรื่องของตัวเลขกันด้วยค่ะจะได้รู้ว่าใครจะรวยบ้างอะไรประมาณนี้ก็มีอะไรหลายสิ่งหลายอย่างนะคะกันยายนว่ายุ่งยากมากมายตุลาคมขอให้ใจดีกับเราบ้างกันละกันนะคะไว้มาดูอากาศเช้านี้กันนิดนึงละกันค่ะข้อมูลจากศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือกรมอุตุนิยมวิทยากระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมประจำเช้านี้กับอากาศที่เชียงใหม่บ้านเราค่อนข้างสบายสบายฝนเบาบางลงมานิดนึงค่ะแต่ก็มีแบบเล็กน้อยปล่อยๆเหมือนกันนะคะพยากรณ์อากาศเช้านี้ที่เชียงใหม่ฝนฟ้าคะนอง 40% ของพื้นที่ค่ะอุณหภูมิต่ำสุด24องศาเซลเซียสและสูงสุดที่32องศาเซลเซียสนี่คืออากาศเช้านี้ที่เชียงใหม่นั่นเองดูแลสุขภาพกันด้วยในโซนของสนามบินนานาชาติเชียงใหม่นะคะเมื่อเวลา 7:00 น. อุณหภูมิต่ำสุด 23.1 องศาและสูงสุดที่ 30.7 องศาเซลเซียสบนยอดดอยก็เย็นยะเยือกอินทนนท์นี่ 9 องศาเลยทีเดียวคุณผู้ฟังใครที่จะขึ้นดอยในช่วงนี้ก็ดูเรื่องฟ้าฝนแล้วก็ดูเรื่องอากาศหนาวๆกันด้วยเจอร้อนข้างล่างเจอฝนข้างบนหรือว่าเจออากาศหนาวจะทำให้ป่วยได้นะคะวันนี้เริ่มต้นกับเพลงสากลจริงๆแล้วผิดคิวค่ะปกติต้องเป็นเพลงไทยก่อนใช่มั้ยคะวันนี้ผิดคิวเล็กน้อยเลือกเพลงจากไดนารอสมาเริ่มต้นกับ If We Hold On Together นั่นเองค่ะคุณผู้ฟังอาจจะเข้าสู่โหมดของการฟังเพลงไทยเหมือนเดิมแล้วนะคะเพลงนี้บ้างแล้วกันค่ะแพทสุธาสินีพุทธินันท์นะคะรักเธอมากกว่าเวอร์ชันของแพทค่ะ

ฟ้าก็ดูสีเทาๆนะคะคุณผู้ฟังไม่รู้ฝนจะมาหรือเปล่าแต่จะมาไหมอันนี้ก็ไม่แน่นอนนะคะลุ้นกันต่อละกันบีมจารุวรรณค่ะเมื่อไม่มีเธอในวันที่ฟ้าสีเทาและปานธนพรกับพรุ่งนี้ไม่มีจริงนะคะ9นาฬิกากับอีกประมาณ27นาทีค่ะคุณผู้ฟังกระเช้าของวันทำงานแบบนี้นะคะก็ยังคงต้องเริ่มต้นเดือนใหม่ด้วยความสุขกันต่อไปและมาพร้อมกับรถคันใหม่ที่พร้อมให้คุณได้เลือกเป็นเจ้าของกันด้วยค่ะโดยเฉพาะ Toyota ของเราต้องบอกเลยว่ามีรถพร้อมส่งมอบและทำให้คุณได้เดินทางอย่างแฮปปี้3เดือนสุดท้ายของปีอาจจะมีแพลนเที่ยวหรือว่าอาจจะต้องใช้รถกันประมาณนั้นนะคะอยากจะให้ของขวัญชิ้นใหญ่ๆกับตัวเองเลือกได้เลยค่ะคุณผู้ฟัง Toyota เชียงใหม่มีทุกรุ่นให้คุณได้เลือกกันแนะนำคันนี้กับ Yaris Cross นะคะกับข้อเสนอพิเศษจากเราทางเลือกที่1ผ่อนเริ่มต้น 4,966 บาทพร้อมฟรีประกันภัยชั้นหนึ่งด้วยค่ะทางเลือกที่2ดอกเบี้ยพิเศษที่ 0.89% และทางเลือกที่3ดอกเบี้ยพิเศษเพียง 1.69% พร้อมฟรีประกันภัยชั้นหนึ่งนะคะและทุกทางเลือกรับเพิ่มเป็นส่วนลดเงินดาวน์ 10,000 บาทหรือแพ็กเกจในการเช็กระยะ 10,000 ถึง 50,000 กิโลเมตร Smart Plan รับแต้มบูพร้อยคูณ3ค่ะเมื่อเติมน้ำมัน PTT Station ขอเสนอดีแบบนี้จนถึง31ตุลาคมนี้แวะไปเจอกันได้แล้วก็นำรถเข้าไปตรวจเช็คกันสำหรับท่านที่มีแพลนจะเดินทางไกลเพราะยิ่งเช็ครถเรายิ่งมั่นใจในการเดินทางมากขึ้นนะคะ6สาขาเราพร้อมให้บริการค่ะสำนักงานใหญ่บนถนนมหิดลติดกับนิยมนะคะสาขาสยามเคเวสาขาสันปะตองสาขาจอมทองสาขาฟางและเมืองงาลำพูน053-202-009เปิดให้บริการทุกวันนะคะ8นาฬิกาถึง17นาฬิกาอัปเดตข่าวสารเพิ่มเติมที่ Facebook Fanpage ของ Toyota เชียงใหม่ได้ Toyota เชียงใหม่ใกล้ตัวใกล้ใจและใกล้คุณเสมอนะคะส่งท้ายเบรกนี้ก่อนได้งานของพิษวิทย์วิสิตกับคนธรรมดาคนก็คือคนธรรมดานะคะแต่อย่าลืมเป็นคนธรรมดาที่มีความสุขในรูปแบบของเราบ้างนะคะ

0: Refill the music. Chiang Mai Radio Freshen Up.
1: Toyota Chiang Mai เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota Chiang Mai ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
2: สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียAllinamin X Plus สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียAllinamin X Plus จากประเทศญี่ปุ่นAllinamin X Plusสำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียอัลลินามิน X Plus สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียอัลลินามิน X Plus จากประเทศญี่ปุ่น
3: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได้
4: แล้วถ้าให้ช่วยจ่ายอ
3: ่
4: ะ
3: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลก
4: ว้าว
3: สินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้ตามจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด

Till December ค่ะคุณผู้ฟังงานจาก Taylor Swift เพลงนี้นะคะอีกไม่กี่เดือนก็จะเข้าสู่ December ของจริงส่งท้ายก่อนสิ้นปี3เดือนสุดท้ายของปีนี้ค่ะคุณผู้ฟังมาลุ้นกันว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นกับเราบ้างทูลักทะเลเอาเรื่องเหมือนกันนะปีนี้ขอแนะนำมีคริสติน่าเพอร์รี่กับอัลตันเยอร์สนะคะก้าวหน่อยค่ะกับอีกประมาณ46นาทีค่ะช่วงนี้ฟ้าฝนบ้านเราก็ยังคงมาเป็นระยะเหมือนกันล่าสุดในส่วนของสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาตินะคะฝากแจ้งเตือนเฝ้าระมัดระวังฝนตกหนักในพื้นที่ภาคเหนือและก็ระดับน้ำในอ่างเก็บน้ำตั้งแต่วันที่5ถึง8ตุลาคมนะคะกรมอุตุนิยมวิทยาคาดการปริมาณฝนสะสมรวม96ชั่วโมงก็คือ4วันเพราะว่าหลายพื้นที่ในภาคเหนือจะมีแนวโน้มฝนตกหนักค่ะโดยจะมีพื้นที่ที่เสี่ยงมีเกณฑ์สูงมากก็คือมีโอกาสเกิดเยอะเลยทีเดียวทั้งที่จังหวัดเชียงรายอำเภอแม่ลาวแล้วก็อำเภอพานนะคะลำปางก็คือที่วังเหนือเชียงใหม่ก็คือที่จอมทองนะน่านที่อำเภอแม่สริมและก็พิษณุโลกอำเภอเนินมะปรางแล้วก็วังทองรวมไปถึงเพชรบูรณ์ที่อำเภอเมืองเพชรบูรณ์กันด้วยค่ะก็ต้องฝากให้ดูกันด้วยกันละกันเพราะว่าเรื่องของน้ำท่วมปีนี้แม้เชียงใหม่เราอาจจะไม่เจอน้ำท่วมแบบเต็มๆเหมือนที่กรุงเทพค่ะแต่ว่ากรุงเทพบางที่น้ำยังไม่ลงยังไม่ลดเลยแล้วก็ฝนก็เทมาเรื่อยๆปีนี้หนักเอาเรื่องอยู่นะคะอยู่ด้วยกันในชั่วโมงนี้ค่ะมาพร้อมกับ Golden House กันด้วยมาเติมสีสันการอยู่บ้านของคุณให้มีความสุขยิ่งขึ้นกับสินค้าที่ครบหลากหลายให้บ้านคุณเสมอจะดูแลบ้านมุมไหนก็มีสินค้าให้คุณได้เลือกครบเลยค่ะคุณผู้ฟังและ Golden House ดาวนะคะพร้อมส่งกำลังใจให้กับพี่น้องหลายๆพื้นที่ที่ประสบภัยเรื่องของน้ำท่วมเราจะผ่านไปด้วยกันแน่นอนค่ะก็จะอยากจะได้สินค้าดีๆหรือว่าอยากจะใช้บริการในส่วนของ Golden House ก็แวะไปช็อปกันได้นะมีสินค้าเพื่อการดูแลบ้านอย่างมากมายบ้านคุณจะกลับมาสวยและดีขึ้นเหมือนเดิมแน่นอนนะคะสนใจก็ตามไปช็อปกันได้ค่ะเชียงใหม่เรานะคะก็จะมี2สาขาสาขาเชียงใหม่วงแหวนรอบกลางเวียงกุมกามและที่สาขาฝางค่ะและอีก1สาขาที่จังหวัดลำพูนใกล้ๆก็ไปช็อปด้วยกันได้อย่ามาพร้อมกับความคุ้มเหมือนเดิมค่ะคุณผู้ฟังช็อปที่ Golden House นะคะผ่อนสบาย 0% นานสูงสุด36เดือนเมื่อซื้อสินค้าที่ร่วมรายการและจ่ายพันบัตรเครดิตของ TTP Golden House ลดเพิ่มอีก 3% ด้วยดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ Facebook และ TikTok ของ Golden House นะคะช็อปออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชัน Click and Collect ค่ะคุณผู้ฟังก็รับรองว่าคุณจะได้รับสิทธิพิเศษเพียบมากมายทีเดียวตามไปช็อปกันได้ทุกช่องทางของ Golden House ครบหลากหลายให้บ้านคุณเสมอนะคะเชียงใหม่ Radio 912 เมกะเฮิรตซ์ค่ะเน้นจากเดอะคอร์เพลงนี้บ้าง Only When I Sleep ค่ะ

เพลงจาก The Chainsmokers และ Coldplay เพลงนี้ค่ะ Something Just Like This ก่อนนั้นมี The Call ด้วยกับ Only When I Sleep นะคะ 10 นาฬิกาแล้วค่ะคุณผู้ฟังกับคนที่อยู่เป็นเพื่อนกันด้วยในเช้าของวันทำงานวันแรกของเดือนตุลาคมนะบอกคุณผู้ฟังว่าอย่าลืมพลิกปฏิทินตัวเองก็ยังไม่ได้พลิกเลยพฤหัสบดีแล้วนะคะพรุ่งนี้ก็วันศุกร์วันเสาร์วันอาทิตย์ก็กำลังจะมาถึงนั่นเองค่ะก็จะได้พักบ้างตุลาคมก็มีวันหยุดให้เราได้พักกันบ้างชื่นใจแต่ว่าส่วนใหญ่หลายคนบอกว่าออกจากบ้านช่วงนี้ก็โล่งๆนะเพราะว่าน้องๆปิดเทอมนั่นเองนะคะส่งท้ายด้วยงานของเอชรันกับเชฟฟอร์ฟยูค่ะเจอกันช่วงบ่ายสวัสดีค่ะ

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะวันนี้1ตุลาคมไทยช่วยไทย Plus เปิดยืนยันสิทธิ์โครงการไทยช่วยไทย Plus เปิดให้ประชาชนลงทะเบียนและยืนยันสิทธิ์เข้าร่วมโครงการเพื่อรับสิทธิ์สนับสนุนการใช้จ่ายโดยรัฐบาลช่วยสมทบสูงสุด 60% ของยอดใช้จ่ายและกำหนดวงเงินช่วยเหลือไม่เกิน200บาทต่อคนต่อวันรวมวงเงินตลอดโครงการสูงสุด 1,000 บาทต่อคนสำหรับประชาชนที่ต้องการรับสิทธิ์ควรตรวจสอบคุณสมบัติและช่องทางการลงทะเบียนตามที่หน่วยงานภาครัฐกำหนดจากนั้นดำเนินการยืนยันตัวตนและยืนยันเข้าร่วมโครงการให้เรียบร้อยขั้นตอนยืนยันสิทธิ์ไทยช่วยไทย Plus ให้เข้าแอปพลิเคชันเป๋าตังอัปเดตเป็นเวอร์ชันล่าสุดเปิดใช้งาน G-Wallet จากนั้นกดแบนเนอร์โครงการไทยช่วยไทย Plus กดยอมรับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขพร้อมยืนยันการลงทะเบียนรับสิทธิ์ระหว่างวันที่1ถึง15ตุลาคม2569โดยสามารถเริ่มใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่1ตุลาคมถึง30พฤศจิกายน2569เวลา 6:00 นถึง 23:00 นและต้องเติมเงินเข้า G-Wallet ก่อนเริ่มใช้สิทธิ์ร้านค้าที่ได้รับอนุมัติเข้าร่วมโครงการดาวน์โหลดหรืออัปเดตแอปพลิเคชันถุงเงินเป็นเวอร์ชันล่าสุดกดแบนเนอร์โครงการไทยช่วยไทย Plus ผ่านแอปถุงเงินกดยอมรับเงื่อนไขพร้อมข้อตกลงของโครงการโดยร้านค้าสามารถดำเนินการได้ตั้งแต่วันที่1ตุลาคมถึง30พฤศจิกายน2569เวลา 6:00 นถึง 23:00 นเมื่อดำเนินการแล้วสามารถรับชำระค่าสินค้าและบริการจากประชาชนตามเงื่อนไขโครงการได้ผู้ได้สิทธิ์ผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐไม่ต้องเข้ามากดยืนยันหรือกดยอมรับเงื่อนไขเพิ่มเติมหากเป็นผู้ผ่านเกณฑ์จะได้รับวงเงินตามสิทธิ์เข้าบัตรโดยอัตโนมัติและสามารถนำไปใช้จ่ายตามประเภทและเงื่อนไขของวงเงินที่ได้รับเช่นวงเงินสำหรับซื้อสินค้าจากร้านธงฟ้า300บาทต่อเดือนโดยประชาชนสามารถใช้จ่ายผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังกับร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการตั้งแต่วันที่1ตุลาคมถึง30พฤศจิกายน2569เวลา 6:00 นถึง 23:00 นหรือซื้ออาหารและเครื่องดื่มผ่านผู้บริการระบบขนส่งอาหาร Food Delivery Platform ที่เข้าร่วมโครงการในเวลา 6:00 นถึง 21:00 นจบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio
2: Chiang Mai Radio Freshen Up
3: สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียอัลลินามิน X Plus
4: อัลลินามิน X Plus
3: สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลีย
4: อัลลินามิน X Plus
3: จากประเทศญี่ปุ่น
4: อัลลินามิน X Plus
3: สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลีย
4: อัลลินามิน X Plus
3: สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลีย

0: ุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียวโกลบอลเฮาส์ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
1: สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
2: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
1: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
2: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-278-555
1: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได
3: ้ตื่นเช้ามาด้วยใจที่พร้อมแต่บางครั้งร่างกายก็ไม่พร้อมอย่าให้อาการปวดอักเสบบวมจากการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อเอ็นและข้อต่อมาขัดจังหวะชีวิตดูแลด้วย Planil 2X Gel ด้วยตัวยาไดคอฟีแนคไดเอทิลามีน 2.32% ที่ช่วยดูแลบริเวณที่ปวดทาวันละ2ครั้งเช้าและเย็นก็ออกไปใช้ชีวิตได้แล้วค่ะ Planil 2X Gel หาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้าน
4: Biofarm เพื่อนคู่สุขภาพ
3: อ่านคำเตือนบนฉลากก่อนใช้ยา
5: ไปหาหมอไหมคะ
6: ไม่อ่ะ
5: ไปหาหมอเธอ
6: ไม่อ่ะ
5: ถ้ากลัวการใช้สิทธิผู้ประกันตนขนาดนี้ไปที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเถอะค่ะเพราะที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเราเชื่อว่าผู้ประกันตนต้องได้รับความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการวันนี้รับผู้ประกันตนเพิ่มเป็น 13,000 คนด้วยการให้การรักษามาตรฐานระดับสากลเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ประกันตนพร้อมบริการตรวจมะเร็งเต้านมฝากครรภ์คลอดบุตรสามารถผ่อนชำระได้โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอบนถนนสายเชียงใหม่หางดงโทร053-200-002 Facebook โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ
7: เพราะวิกฤตจะเป็นบทพิสูจน์ว่าใครที่พร้อมเคียงข้างไปกับคุณใหม่ New X The Next P เครื่องยนต์ 2.2 DDI Max Force เกียร์อัตโนมัติ8 Speed ดีไซน์ใหม่ทั้งภายนอกภายในมั่นใจด้วยช่วงล่างใหม่ Stiff Flex และกล้องรอบคัน360องศาฝ่าทุกวิกฤตด้วยเอกสิทธิ์ของผู้ชนะออกรถวันนี้ดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% หรือผ่อนเริ่มต้นเพียง 11,000 กว่าบาทพร้อมช่วยค่าน้ำมัน 5,000 บาท
8: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้วที่ Isuzu ศาลาเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียน Prince ดอนจันทน์สันป่าตองจอมทองและสันทรายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร053-242-002
9: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได
10: ้แล้วจะให้ช่วยจ่ายอ่ะ
9: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลก
10: ว้าว
9: สินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้ตามจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
1: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
11: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast checking your receiver channel A channel B stereo multiplex Welcome to Chiang Mai Radio

ทีคนจะไปอ่ะมันก็ใช้ความหลากหลายของเหตุผลนะคู่ฟังบางทีผลมันก็ฟังไม่ขึ้นนะมันเหมือนกับหนังทุนต่ำที่พยายามแสดงยังไงแล้วก็จับไต่ได้นะฮะดูไงก็รู้ว่าแสดงละครอยู่นะฮะนี่คือหนังทุนต่ำครับจากส้มมารีนะฮะเป็นเพลงแรกที่นำมาเริ่มต้นในเดือนตุลาคมนะครับเข้าสู่เดือนตุลาครับกันยายนไปแล้วนะฮะหลายคนรู้ว่ากันยายนคือกันยายนนะฮะไม่ใช่ยนนะยนทุกอย่างครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของภาวะนะฮะเรื่องเศรษฐกิจเอ่ยนะฮะเรื่องของอุทกภัยนะครับหรือเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในช่วงเดือนกันยายนที่ผ่านมานี่หนักหนานะฮะแต่เขาบอกว่าเดือนตุลานี่มักจะมีอาถรรพ์นะคุณผู้ฟังเขาว่าอย่างนั้นนะตุลานี่มักจะมีเหตุการณ์สำคัญใหญ่ๆเกิดขึ้นนะฮะแล้วก็ทำให้เกิดเหตุการณ์ที่เป็นหน้าประวัติศาสตร์หลายอย่างที่เกิดขึ้นในเดือนนี้เดี๋ยวลองติดตามดูกันละกันนะครับต้นเดือนแบบนี้นะฮะวันพฤหัสบดีครับที่1ตุลาคม2569เรากำลังเข้าสู่ฤดูหนาวนะฮะช่วงที่กำลังให้ฝนนั้นทิ้งท้ายสักทีหนึ่งนะฮะอำลาฝนครับคุณผู้ฟังช่วงปลายฝนต้นหนาวแล้วอากาศน่าจะสบายๆขึ้นนะครับช่วงนี้รถราเนี่ยสังเกตได้ว่าเริ่มมากขึ้นในเชียงใหม่แล้วนะครับ

นี่คือเพลงที่ฟังแล้วมันมีความเศร้าอยู่ข้างในมากๆเลยทีเดียวนะฮะยิ้มลานะครับจากโบกี้และออนแล้วก็ก่อนหน้านู้นครับทรีแมนดาวกับเพลงรักนะครับสำหรับใครที่กำลังจะลงทะเบียนนะฮะเป๋าตังค์ครับเพื่อจะไปรับสิทธิ์กันต่อสำหรับโครงการไทยช่วยไทย plus นะครับตอนนี้เหมือนแอปเป๋าตังค์กำลังจะล่มนะฮะพยายามกดเข้าไปหลายรอบแล้วผมก็กดอยู่นะฮะพยายามมันก็ยังเข้าไม่ได้นะฮะสำหรับคนที่ต้องการจะยืนยันสิทธิ์นะฮะสามารถยืนยันได้ตั้งแต่วันนี้จนถึง15ตุลาคมนะครับยืนยันรับสิทธิ์ต่อเนื่อง2เดือนนะฮะคุณผู้ฟังก็จะเป็นเดือนตุลาคมแล้วก็เดือนพฤศจิกายนนะครับก็จะมีวงเงินเหมือนเดิมก็คือ 1,000 บาทต่อคนนะฮะในระยะเวลาตลอดโครงการ2เดือนนั่นเองครับคุณผู้ฟังก็สามารถที่จะใช้ได้ไม่เกิน200บาทต่อวันเช่นเคยนะฮะวิธีการก็นะฮะถ้าเกิดว่าใครเข้าแอปเป๋าตังค์ได้แล้วนะครับเข้าไปเสร็จปุ๊บเนี่ยมันจะมีเหมือนกับแบนเนอร์นะฮะกดยืนยันรับสิทธิ์ไทยช่วยไทย plus แล้วก็วงเล็บมาเพิ่มเติมนะครับคุณผู้ฟังหลังจากนั้นเมื่อคุณยืนยันปุ๊บระบบก็จะคอนเฟิร์มว่าคุณได้รับการยืนยันแล้วก็สามารถเริ่มต้นใช้สิทธิ์โครงการได้เช่นเดียวกันนะครับส่วนใครที่เคยยกเลิกนะฮะ G Wallet หรือว่ายังไม่เคยผูก G Wallet ก็ต้องสมัครกันก่อนนะครับคุณผู้ฟังอันนี้ก็แจ้งให้ทราบสำหรับหลายๆคนว่าเอ๊ะตัวนี้ได้สิทธิ์นะหรือไม่ได้นะได้แต่เพียงแต่ว่าคุณอาจจะต้องลงทะเบียนยืนยันเพิ่มเติมอีกนิดนึงฮะคุณผู้ฟัง

ช่วงนี้คุณฟังมีอาการปวดแขนขาหรือว่าปวดอาการแหมมีความเมื่อยล้านะฮะใดๆก็แล้วแต่ที่คุณไปทำกิจกรรมมานะครับบางท่านก็อาจจะไปแอโรบิกนี่นะฮะไปออกกำลังกายอะไรอย่างเงี้ยแต่ด้วยความที่ร่างกายเราไม่ค่อยได้ทำกิจกรรมเหล่านี้บ่อยๆนานๆหรือนานๆมาทำทีนึงนะฮะตื่นเช้ามาอีกวันนึงโอ้โหฟังความทรมานนี่มันทำให้เรารู้สึกว่าใช้ชีวิตต่อไม่ได้เลยนะครับวันนี้ให้ตัวช่วยครับดูแลคุณสำหรับ Planil 2X Gel ครับตัวยาเจลสูตรเข้มข้นที่มีส่วนผสมของไดคอฟีแนกไดเอทิลามีนสูงถึง 3.32% นะครับช่วยบรรเทาอาการปวดลดอาการอักเสบจากการบาดเจ็บได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยและพิเศษครับใช้งานง่ายทาแค่บริเวณที่มีอาการวันละ2ครั้งช่วงเช้าแล้วก็ช่วงเย็นนะตัวเนื้อเจลนั้นจะซึมเข้าสู่บริเวณที่ปวดได้อย่างรวดเร็วนะครับและทำให้คุณได้กลับไปใช้ชีวิตและทำกิจกรรมสุดโปรของคุณได้อย่างมั่นใจเลยฮะไม่ว่าจะปวดจากการทำงานหรือการขยับร่างกายที่ผิดจังหวะ Planil 2X Gel พร้อมดูแลคุณให้กลับมาลุยได้อีกครั้งนึงครับ Planil 2X Gel หาซื้อได้แล้วที่ร้านขายยาใกล้บ้านคุณโดย BioPharm เพื่อนคู่สุขภาพครับ

0: Toyota เชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปต.สาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
1: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได
2: ้แล้วถ้าให้ช่วยจ่ายอ
1: ่
2: ะ
1: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลกสินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้ตามจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
3: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
4: สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียอัลลินามินเอ็กซ์พลัสสำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียอัลลินามินเอ็กซ์พลัสจากประเทศญี่ปุ่นอัลลินามินเอ็กซ์พลัสสำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียอัลลินามินเอ็กซ์พลัสสำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลีย

างทีความพยายามที่เราทำไปมันอาจจะไม่ทันใจนะฮะก็ขอพึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์สักหน่อยนึงอย่างน้อยเนี่ยก็ได้กำลังใจมาแล้วล่ะมาไม่มาก็ไม่รู้แหละนะฮะสาธุไปแล้วครับเรียบร้อยสาธุจากเอเชียเซเว่นแล้วก็ปลายกนกพรนะฮะคุณผู้ฟังในช่วงนี้ครับขอบคุณกับโตโยต้าเชียงใหม่นะฮะไม่ต้องสาธุแวะไปที่โชว์รูมของเราได้เช่นเดียวกันนะครับรับข้อเสนอพิเศษนะฮะในช่วงของเดือนตุลาคมนี้ Yaris Cross นะฮะ Trust me it's Toyota HEV ครับมั่นใจ Toyota Hybrid นะฮะรับข้อเสนอ3ทางเลือกด้วยกันครับทางเลือกที่1ผ่อนเริ่มต้นที่เดือนละ 4,966 บาทนะครับพร้อมฟรีประกันภัยชั้น1ทางเลือกที่2ดอกเบี้ยพิเศษที่ 0.89%และทางเลือกที่3ดอกเบี้ยพิเศษ 1.69% พร้อมฟรีประกันภัยชั้น1นะครับและทุกทางเลือกรับเพิ่มส่วนลดเงินดาวอีก 10,000 บาทหรือแพ็คเกจเช็คระยะ 10,000 ถึง 50,000 นะครับสมาร์ทแพลนแล้วก็ในส่วนของรับแต้ม Blue Plus Point คูณ3นะครับเมื่อเติมน้ำมันที่ PTT Station รับข้อเสนอกับการขยายระยะเวลาคุ้มครอง TCFR Plus มูลค่า 13,000 บาทนะครับและขยายระยะเวลาการรับประกันสูงสุด5ปีหรือ 150,000 กม.เมื่อเขาเช็คระยะตามกำหนดครับนอกจากนี้เราขยายระยะเวลารับรองการใช้งานแบตเตอรี่ไฮบริด10ปีแล้วก็รับประกันระบบไฮบริด5ปีไม่จำกัดระยะทางครับตั้งแต่วันนี้จนถึง31ตุลาคมแวะมาที่ Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขานะครับสำนักงานใหญ่บนถนนมหิดลครับสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสันปะตองจอมทองฝางและลำพูนครับ Toyota เชียงใหม่ใกล้ตัวใกล้ใจไกลคุณครับ

full step นะครับและนี่คือตัดใจครับงานเก่าจากวีนัสนะฮะที่นำมา recover ใหม่ครับโอ้โหได้จังหวะแบบสะใจดีเหมือนกันนะสำหรับเพลงนี้ในช่วงท้ายนี้นะครับขอบคุณกับโรงพยาบาลลานานะครับย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าคุณผู้ฟังที่รับบริการจากทางโรงพยาบาลลานาอยู่แล้วอย่าลืมดาวน์โหลดแอปพลิเคชันนะครับสำหรับลานา Hospital Application ครับซึ่งในแอปเนี่ยนะฮะสามารถที่จะดูประวัติการรักษาดูใบนัดหมายดูประวัติการรับยานะครับดูประวัติการฉีดวัคซีนพร้อมกับการดูคิวตรวจแบบเรียลไทม์นะครับแล้วก็สามารถเช็ควันนัดครั้งถัดไปได้ด้วยนะฮะดาวน์โหลดได้เลยครับทั้ง iOS และ Android นะครับเข้าไปที่ App Store และ Google Play พิมพ์ค้นหาคำว่าลานา Hospital ครับถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะฮะ052-134-777ครับโรงพยาบาลลานนาโรงพยาบาลของครอบครัวเราครับ

0: เดี๋ยวเราจะเบรกกันสักครู่หนึ่งนะครับคุณผู้ฟังฮะเดี๋ยวในชั่วโมงหน้านะครับเราจะมาพร้อมกับเพลงที่คุณผู้ฟังเลือกไว้หลายเพลงเลยทีเดียวนะครับเดี๋ยวขออนุญาตเบรกแป๊บหนึ่งนะฮะฟังข่าวต้นชั่วโมงแป๊บเดียวเดี๋ยวเรากลับมานะครับ
1: Refresh Refill the music Chiang Mai Radio Freshen up
2: This time is 11 o'clock in the morning Please listen to the breaking news

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะกยศ.จ่อเพิ่มดอกเบี้ยขู่รุ่นพี่เบี้ยวหนี้2ล้านรายนายวินิจวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจสสค.ในฐานะประธานคณะกรรมการกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษากยศ.เปิดเผยว่ากลไกหมุนเวียนเงินกู้ยืมของกยศ.เป็นรูปแบบการอุดหนุนนักเรียนใหม่1คนจำเป็นต้องได้รับการชำระหนี้คืนจากลูกหนี้รุ่นพี่5คนแต่ปัจจุบันมีกลุ่มลูกหนี้รุ่นพี่ถึง3คนหรือกว่า2ล้านคนขาดการติดต่อและไม่ได้ชำระเงินคืนเข้ากองทุนส่งผลกระทบโดยตรงต่อสภาพคล่องของกยศ.รัฐบาลจึงสั่งให้กยศ.เร่งเชื่อมโยงฐานข้อมูลร่วมกับกระทรวงการคลังและโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพื่อคัดแยกประเภทลูกหนี้อย่างละเอียดขณะที่กลุ่มลูกหนี้ที่มีศักยภาพแต่มีพฤติกรรมเจตนาจงใจเบี้ยวหนี้จะมีการปรับมาตรการติดตามหนี้อย่างเข้มงวดรวมถึงอาจเสนอปรับแก้เงื่อนไขดอกเบี้ยและค่าปรับเป็นการเฉพาะกลุ่มในทางกลับกันลูกหนี้ชั้นดีที่ชำระหนี้ตรงเวลากยศ.มีแนวคิดจัดทำระบบไวท์ลิสต์หรือส่งเสริมค่าคะแนนเครดิตเชิงบวกเครดิตสกอร์ไปยังธนาคารพาณิชย์ของรัฐเพื่อเปิดโอกาสให้เข้าถึงบริการทางการเงินได้ง่ายยิ่งขึ้นส่วนแนวทางการลงโทษรุ่นพี่เกเรอยู่ระหว่างการพิจารณาปรับเงื่อนไขอัตราดอกเบี้ยให้สูงขึ้นส่วนจะมีการลงโทษถึงขั้นเข้าสู่ระบบเครดิตบูโรนั้นอยู่ระหว่างการพิจารณานอกจากนี้กยศ.อยู่ระหว่างการเร่งแก้ไขปรับปรุงระบบฐานข้อมูลเพื่อล้างสถานะหนี้เสียเท็จให้แก่ลูกหนี้กว่า 500,000 รายหมุนหนี้140ล้านบาทซึ่งเป็นกลุ่มลูกหนี้ที่เกิดปัญหาจำกัดทางเทคนิคทางกฎหมายเดิมนอกจากนี้กยศ.ยังยกเลิกขั้นตอนการให้ผู้ใหญ่บ้านกำนันหรือครูเซ็นรับรองหนังสือความยากจนโดยเปลี่ยนมาใช้การเชื่อมโยงฐานข้อมูลบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแทนหากมีชื่อในระบบจะได้รับการอนุมัติสิทธิ์กู้ยืมทันทีเพื่อลดภาระความยุ่งยากของประชาชนและเมื่อเร็วๆนี้คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติให้จัดสรรงบกลางรายการเงินสำรองจ่ายกรณีฉุกเฉินหรือวงเงิน 1,200 ล้านบาทเศษเพื่อเสริมสภาพคล่องให้กยศ.หลังปีนี้มีนักเรียนและนักศึกษาขอกู้เกินกรอบที่กำหนดประมาณ 14,000 รายคิดเป็นวงเงินรวม 1,206,477,900 บาทจบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Tune for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio.

0: คุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
1: เพราะวิกฤตจะเป็นบทพิสูจน์ว่าใครที่พร้อมเคียงข้างไปกับคุณใหม่ New X The Next P เครื่องยนต์ 2.2 DDI Max Force เกียร์อัตโนมัติ8 Speed ดีไซน์ใหม่ทั้งภายนอกภายในมั่นใจด้วยช่วงล่างใหม่ Stiff Flex และกล้องรอบคัน360องศาฝ่าทุกวิกฤตด้วยเอกสิทธิ์ของผู้ชนะออกรถวันนี้ดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% หรือผ่อนเริ่มต้นเพียง 11,000 กว่าบาทพร้อมช่วยค่าน้ำมัน 5,000 บาท
2: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้วที่อีซูซูศาลาเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันทร์สันป่าตองจอมทองและสันทรายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร053-242-002
3: กำลังรอพบแพทย์แต่ไม่รู้ว่าเหลืออีกกี่คิวใช่ไหมครับหลังลงทะเบียนและผ่านจุดคัดกรองที่โรงพยาบาลแล้วสามารถตรวจสอบจำนวนคิวก่อนพบแพทย์ผ่าน Lana Hospital Application ได้ช่วยให้คุณติดตามจำนวนคิวและวางแผนเวลาระหว่างรอได้สะดวกยิ่งขึ้นดาวน์โหลดแอปได้ที่ Line Official @LanaHospital Lana Hospital Application รู้ข้อมูลคิวจัดการเวลารอได้สะดวกขึ้น
4: สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
5: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
4: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
5: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-278-555
4: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได
6: ้ตื่นเช้ามาด้วยใจที่พร้อมแต่บางครั้งร่างกายก็ไม่พร้อมอย่าให้อาการปวดอักเสบบวมจากการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อเอ็นและข้อต่อมาขัดจังหวะชีวิตดูแลด้วย Planil 2X Gel ด้วยตัวยาไดโคฟีแนคไดเอทิลามีน 2.32% ที่ช่วยดูแลบริเวณที่ปวดทาวันละ2ครั้งเช้าและเย็นก็ออกไปใช้ชีวิตได้แล้วค่ะ Planil 2X Gel หาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้าน
7: Biofarm เพื่อนคู่สุขภาพ
6: อ่านคำเตือนบนฉลากก่อนใช้ยาน
4: ึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
8: เปียกก็เอาอยู่แห้งก็พุ่งสุดมิตซูแสงชัยท้าให้คุณลอง All New X-Force HEV Emotion
9: 7โหมดขับขี่รับจบทุกสภาพถนนระบบ AYC มั่นใจทุกโค้งประหยัดเวอร์ 24.4 กิโลเมตรต่อลิตร
8: ดีไซน์ล้ำออปชั่นล้นเสียงเทพระดับยามาฮ่าพรีเมียมหายห่วงทุกฤดูฝุ่นฟอกอากาศด้วย Nano EX สบายใจกล้องรอบคัน360องศาเริ่มเพียง 899,000 ครอบครัวมิตซูรับเพิ่ม 10,000 บาท
9: จองได้แล้ววันนี้ที่เพจมิตซูแสงชัย3สาขารวมโชคแม่เหียลำพูนมิตซูแสงชัยอันดับ1ภาคเหนือ
10: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast checking your receiver channel AChannel B Stereo Multiplex Welcome to Chiang Mai Radio
11: คุณกำลังฟัง Chiang Mai Radio 92โดย Chiang Mai Studio Limited Partnership ออกอากาศจากอาคารลิมปิงพลาซ่าอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ www.chiangmairadio.com
12: You're listening 90

และนี่คือ3เพลงนะครับที่เลือกมากันต่อนะฮะส่งต่อความเศร้านะฮะผู้ฟังเริ่มต้นในชั่วโมงนี้จากเมอร์สแล้วก็ Black Heart นะครับกับขึ้นใจฮะแล้วตามมาที่นนทนนนะครับแล้วก็เจฟซาเตอร์กับ Time Fly ครับแล้วก็ไปปิดท้ายที่บิลกินนะฮะกับ Golden Hours นะครับในชั่วโมงที่2ของชิมาเรดิโอเฟรชอัพครับสดชื่นไปกับเสียงเพลงนะฮะผู้ฟังกับการส่งต่อเพลงเพราะในชั่วโมงนี้นะครับต้นเดือนด้วยนะฮะแล้วก็เป็นช่วงปลายสัปดาห์นะครับก็ทำให้หลายๆคนก็มีความสุขในช่วงต้นเดือนแบบนี้เพราะว่าเดือนนี้ก็จะมีวันหยุดเยอะอยู่นะครับจะบอกว่าเยอะก็เยอะจริงแหละ2วันด้วยกันนะฮะมีวันไหนบ้างขออนุญาตหมุนปฏิทินแป๊บนึงนะฮะเพราะปฏิทินยังคาอยู่ในเลข9อยู่เลยครับเราจะไปเดือน10กันแล้วเดือน10นะฮะวันนี้ช่วงของวันหยุดไปดูครับวันหยุดในสัปดาห์นู้นนะฮะ13ครับ13วันนวมินทรมหาราชนะครับผู้ฟังตรงกับวันอังคารนะฮะก็จะมีวันจันทร์ขั้นอยู่นิดนึงนะฮะจะบอกว่าเป็นวันฟันหลอก็ได้นะครับถ้าเกิดว่าใครอยากจะอยากจะหยุดก็สามารถใช้วันหยุดส่วนตัวเพิ่มเติมได้มันก็น่าจะโอเคนะก็จะกลายเป็นวันหยุดยาวอีกวันนึงนะฮะคุณผู้ฟังครับก็จะได้หยุดวันที่10 11นะฮะ12วันหยุดพิเศษของตัวเองนะครับแล้วก็วันที่13นะฮะก็หยุดทั้งหมด4วันยาวๆกันเลยทีเดียวครับอีกช่วงนึงนะฮะวันปิยมหาราชในสัปดาห์ถัดไปครับวันปิยะตรงกับวันศุกร์พอดีเลยนะฮะคุณผู้ฟังอันนี้ก็ไม่ต้องใช้วันหยุดลาเพิ่มนะครับก็กลายเป็นวันหยุดยาวอีกช่วงหนึ่งนะฮะเป็นวันศุกร์นะครับแล้วก็เสาร์อาทิตย์24นะฮะเสาร์24แล้วก็อาทิตย์ที่25โอเคอันนี้ก็ถือว่าใช้ได้นะฮะแล้วก็ช่วงเวลาปลายเดือนตุลาคมก็จะเป็นช่วงที่น่าจะเข้าฤดูหนาวแบบได้อย่างชัดเจนสมมติว่าถ้าเทียบเป็นเปอร์เซ็นต์ก็น่าจะเข้าฤดูหนาว 80% ละนะฮะคุณผู้ฟังช่วงฝนก็น่าจะน้อยลงแล้วล่ะนะครับช่วงนั้นอากาศเชียงใหม่น่าจะเย็นสบายมากยิ่งขึ้นด้วยShut up.

0: สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียอัลลินามินเอ็กซ์พลัสจากประเทศญี่ปุ่น
1: ถ้าพูดถึงเรื่องของวิตามินจากประเทศญี่ปุ่นนะคุณผู้ฟังครับอยากให้คุณผู้ฟังรู้จักชื่ออะลินามินเอ็กซ์พลัสกันไว้นะครับเพราะว่าเหมาะสำหรับคนที่มีร่างกายอ่อนเพลียนะครับนอนไม่พอหรือว่าทำงานหนักมาตลอดทั้งวันนะครับเป็นวิตามินมาในรูปแบบเม็ดเล็กทานง่ายนะครับใครที่ยังไม่คุ้นชื่อลองจำไว้ครับอะลินามินเอ็กซ์พลัสครับซึ่งหาซื้อได้ที่ร้านขายยาชั้นนำทั่วไปใกล้บ้านคุณนะครับแล้วก็อย่าลืมอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยากันด้วยนะครับพูดถึงอะลินามินเอ็กซ์พลัสนะฮะเราจัดเต็มด้วยส่วนประกอบสำคัญอย่างมีเฟอร์ซันเทอะมีนครับเป็นอนุพันธ์วิตามิน B1 ซึ่งเป็นเทคโนโลยีช่วยดูดซึมเร็วแล้วก็ง่ายขึ้นพร้อมกับวิตามิน B6 B12 วิตามิน E แล้วก็แคลเซียมแพนโพทีเนตนะครับที่ช่วยฟื้นฟูร่างกายได้อย่างตรงจุดด้วยมั่นใจคุณภาพและมาตรฐานการผลิตจากญี่ปุ่นครับสำหรับผู้ที่มีร่าง

0: Toyota เชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
1: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได
2: ้แล้วจะให้ช่วยจ่ายอ
1: ่
2: ะ
1: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลกสินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
3: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบ

0: อร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
1: เตือนแล้วนะใครอายุ50ปีขึ้นไปมีประกันสังคมอย่าปล่อยสิทธิ์ทิ้งไปฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่3สายพันธุ์ฟรีที่โรงพยาบาลลานา
2: แถมไม่ต้องกลัวเสียเวลา
1: ถูกต้องด้วยช่องทางด่วนพิเศษ Drive In Vaccine จองจอดฉีดจองคิวออนไลน์เลือกวันฉีดจอดรถหน้าห้องฉีดวัคซีนได้เลยสะดวกรวดเร็ว10นาทีจบจะเลือกวัคซีน4สายพันธุ์ไฮโดสพรีเมียมหรือแบบพ่นจมูกก็ซื้อง่ายผ่านออนไลน์รีบมาใช้สิทธิ์และจองคิวได้เลยแอดไลน์แอดลานาฮอสพิทอล

0: ้อถึงนะฮะอยู่ในทุกอนูของความคิดเลยทีเดียวนะครับจะทำอะไรก็นึกถึงตลอดอะไรอย่างเงี้ยเรียกว่ารักเธอหัวทิ่มบ่อจริงฮะนี่แฮงแมนนั่นเองครับแต่ถ้าเกิดว่าใครคิดถึงรถไฟฟ้าแบบหัวทิ่มบ่อเลยนึกถึงอยู่ตลอดเวลาต้องจัดซะแล้วนะคุณผู้ฟังวันนี้แวะไปที่นอร์ธสตาร์นะครับ BYD นอร์ธสตาร์ครับไปพบกับ BYD Dolphins นะฮะเลี้ยวง่ายถอยคล่องรถติดก็ขับสบายครับให้ชีวิตในเมืองนั้นง่ายมากยิ่งขึ้นนะฮะคุณผู้ฟังสามารถเลี้ยวได้ง่ายๆด้วยวงแคบถึง 5.25 เมตรนะครับและถอยมั่นใจด้วยกล้องมองรอบคัน360องศาขับสะดวกยามรถติดนะฮะด้วยระบบ Stop and Go ด้วยครับจองวันนี้รับข้อเสนอสุดพิเศษนะครับรับโฮมชาร์เจอร์ชิด้าพร้อมบริการติดตั้งมูลค่า 25,000 บาทรับไลฟ์ไทม์วารันตี้แพ็คเกจนะครับแพ็คเกจการรับประกันตลอดอายุการใช้งานมูลค่า 50,000 บาทและรับแพ็คเกจบำรุงรักษารถยนต์5ปีหรือ 100,000 กิโลเมตรครับตั้งแต่วันนี้จนถึงสิ้นเดือนเลยนะฮะแวะมากันได้เลยที่ BYD North Star นะครับสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่053 278 555นะครับที่ BYD North Star ทั้ง5สาขาครับไม่ว่าจะเป็นที่สาขาราชดำเนินสาขามหิดลแยกสนามบินสาขามีโชคสันทรายสาขาฝางแล้วก็ที่สาขาขวงสิงห์ด้วยนะครับแวะมากันได้เลยนะฮะตั้งแต่8โมงเช้าถึง5โมงเย็นที่โชว์รูมของ BYD North Star ของเราครับ
1: มึงว่าถ้ายังเจอกันอยู่แบบเนี้ยเราเมื่อไหร่จะลืมได้วะ

ไปก่อนแล้วกันนะครับเวลาหมดแล้วครับผู้ฟังเดี๋ยวส่งต่อนะที่ในชั่วโมงหน้ากับ Beautiful Sound นะครับแล้วก็พรุ่งนี้เจอกันในวันสุดท้ายของสัปดาห์นะฮะต้นเดือนตุลาคมครับไปแล้วนะฮะทานข้าวให้อร่อยครับทิ้งท้ายเพลงนี้เลยหม้อหุงข้าวแล้วเจอกันสวัสดีครับ

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะผลสำรวจสมโนประชากรของญี่ปุ่นครั้งล่าสุดพบว่าประชากรในญี่ปุ่นลดลงร้อยละ 2.5 มาอยู่ที่ประมาณ122ล้านคนกระทรวงกิจการภายในและการสื่อสารของญี่ปุ่นเผยแพร่ผลการสำรวจสมโนประชากรประจำปี2568ฉบับสมบูรณ์ที่ระบุว่าข้อมูลณวันที่1ตุลาคมปี2568ญี่ปุ่นมีจำนวนประชากรทั้งหมดซึ่งรวมถึงชาวต่างชาติที่พำนักในประเทศอยู่ที่ประมาณ 122,970,000 คนลดลงร้อยละ 2.5 หรือประมาณ 3,170,000 คนเมื่อเทียบกับปี2563ผลการสำรวจสมโนประชากรดังกล่าวยังระบุว่าสัดส่วนประชากรที่มีอายุ65ปีขึ้นไปพุ่งสูงขึ้นจนแตะระดับสูงสุดเป็นประวัติการโดยอยู่ที่ร้อยละ 29.4 ของจำนวนประชากรทั้งหมดสะท้อนแรงกดดันด้านโครงสร้างประชากรของญี่ปุ่นที่กำลังเข้าสู่ภาวะสังคมสูงวัยอย่างรวดเร็วทั้งนี้ญี่ปุ่นดำเนินการสำรวจสมโนประชากรเป็นครั้งแรกเมื่อปี2463และจัดทำทุก5ปีขณะที่จำนวนประชากรญี่ปุ่นลดลงติดต่อกันในการสำรวจสมโนประชากร3ครั้งล่าสุดนับตั้งแต่ปี2558ซึ่งเป็นครั้งแรกที่พบว่าประชากรญี่ปุ่นลดลงจบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tunedFor news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio.
2: Toyota Chiang Mai, เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกๆท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปต.สาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร 053-202-009

0: สีทาบ้านเครื่องมือช่างและอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านอีกมากมายพิเศษสุดซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทกันยายนนี้อย่ารอให้ของหมดเปิดคลังลดสุดช็อปช็อปเลยที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
1: ไปหาหมอไหมคะ
2: ไม่อ่ะ
1: ไปหาหมอเธออื
2: มไม่อ่ะ
1: ถ้ากลัวการใช้สิทธิผู้ประกันตนขนาดนี้ไปที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเถอะค่ะเพราะที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเราเชื่อว่าผู้ประกันตนต้องได้รับความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการวันนี้รับผู้ประกันตนเพิ่มเป็น 13,000 คนด้วยการให้การรักษามาตรฐานระดับสากลเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ประกันตนพร้อมบริการตรวจมะเร็งเต้านมฝากครรภ์คลอดบุตรสามารถผ่อนชำระได้โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอบนถนนสายเชียงใหม่หางดงโทร0532000002 Facebook โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ
3: สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
4: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
3: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
4: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-278-555
3: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได
5: ้ตื่นเช้ามาด้วยใจที่พร้อมแต่บางครั้งร่างกายก็ไม่พร้อมอย่าให้อาการปวดอักเสบบวมจากการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อเอ็นและข้อต่อมาขัดจังหวะชีวิตดูแลด้วยพลานิว 2X Gel ด้วยตัวยาไดโคฟีแนคไดเอทิลามีน 2.32% ที่ช่วยดูแลบริเวณที่ปวดทาวันละ2ครั้งเช้าและเย็นก็ออกไปใช้ชีวิตได้แล้วค่ะพลานิว 2X Gel หาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้าน
6: Biofarm เพื่อนคู่สุขภาพ
5: อ่านคำเตือนบนฉลากก่อนใช้ยา
7: 10 20 30 40 10 20 30 40ผมอยากออกรถผมอยากประหยัดรถอะไรดีครับต้องรถ D-Max อดอกเบี้ยคุ้มแถมช่วยค่าน้ำมันต้น D-Max เท่านั้นทนทานคุ้มจริงออกรถ Isuzu D-Max วันนี้รับข้อเสนอพิเศษดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% พร้อมช่วยค่าน้ำมัน 5,000 บาท
8: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้วที่ Isuzu สาราเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันสันป่าตองจอมทองและสันสายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร0532420002
9: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงถ้าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
10: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได้
11: แล้วจะให้ช่วยจ่ายอ่ะ
10: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลกสินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
12: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast. Checking your receiver. Channel A. Channel B. Stereo multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.
13: คุณกำลังฟัง Chiang Mai Radio 92 โดย Chiang Mai Studio Limited Partnership ออกอากาศจากอาคารลิมปิงพลาซ่าอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ www.chiangmairadio.com
14: You're listening 92 Chiang Mai Radio Chiang Mai Radio 92 เสนอรายการ Beautiful Sound

0: ร่วมสนับสนุนทุกเพลงเพราะโดยสยามทีวี
1: ได้เวลาเปลี่ยนมือถือใหม่ตุลาคมนี้มหกรรมมือถือไอทีและคอมพิวเตอร์ที่ใหญ่ที่สุดในภาคเหนือสยามทีวีโมบายเอ็กซ์โปแอนด์คอมพิวเตอร์เอ็กซ์โป2026รวมทับสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตโน้ตบุ๊กคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี AI จากแบรนด์ชั้นนำพร้อมดีลพิเศษจัดเต็มตลอดทั้งเดือนพบกับสินค้าแฟลชเซลราคาพิเศษโปรโมชั่นเก่าแลกใหม่ราคาดีที่สุดเท่าที่เคยมีมาสิทธิพิเศษพรสวรรค์ส่วนลดเพิ่มของรางวัลและกิจกรรมอีกมากมายพร้อมเปิดประสบการณ์การใช้งานให้คุ้มยิ่งกว่าเดิมกับคอร์สอบรมมือถือแท็บเล็ตและโน้ตบุ๊กเรียนรู้ฟีเจอร์เทคนิคและการใช้งาน AI แบบจัดเต็มตลอดทั้งเดือนลงทะเบียนเข้าร่วมคอร์สอบรมได้ที่ www.siamtv.comและเตรียมพบกับเซอร์ไพรส์ใหญ่ทุกสุดสัปดาห์รอคุณอยู่ในงานสยามทีวีโมบายเอ็กซ์โปแอนด์คอมพิวเตอร์เอ็กซ์โป2026 1-31 ตุลาคม2569ที่สยามทีวีทุกสาขาตุลาคมนี้ของจริงกำลังมา
2: โตโยต้าเชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่นโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
1: ได้เวลาเปลี่ยนมือถือใหม่ตุลาคมนี้มหกรรมมือถือไอทีและคอมพิวเตอร์ที่ใหญ่ที่สุดในภาคเหนือสยามทีวีโมบายเอ็กซ์โปแอนด์คอมพิวเตอร์เอ็กซ์โป2026รวมทับสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตโน้ตบุ๊กคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี AI จากแบรนด์ชั้นนำพร้อมดีลพิเศษจัดเต็มตลอดทั้งเดือนพบกับสินค้าแฟลชเซลราคาพิเศษโปรโมชั่นเก่าแลกใหม่ราคาดีที่สุดเท่าที่เคยมีมาสิทธิพิเศษพรสวรรค์ส่วนลดเพิ่มของรางวัลและกิจกรรมอีกมากมายพร้อมเปิดประสบการณ์การใช้งานให้คุ้มยิ่งกว่าเดิมกับคอร์สอบรมมือถือแท็บเล็ตและโน้ตบุ๊กเรียนรู้ฟีเจอร์เทคนิคและการใช้งาน AI แบบจัดเต็มตลอดทั้งเดือนลงทะเบียนเข้าร่วมคอร์สอบรมได้ที่ www.siamtv.comและเตรียมพบกับเซอร์ไพรส์ใหญ่ทุกสุดสัปดาห์รอคุณอยู่ในงานสยามทีวีโมบายเอ็กซ์โปแอนด์คอมพิวเตอร์เอ็กซ์โป2026 1-31 ตุลาคม2569ที่สยามทีวีทุกสาขาตุลาคมนี้ของจริงกำลังมา
3: Beautiful Sound เพลงเพราะฟังสบาย92 MHzต่อรายการ Beautiful Sound โทร0910725555

0: สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ Beautiful Sound ค่ะพบกันเที่ยงวันถึงบ่ายโมงเหมือนเช่นเคยนะคะเบรกมื้อเที่ยงของคุณมีเพลงเพราะฟังสบายให้ได้ฟังค่ะดูสภาพอากาศที่กรมอุตุนิยมวิทยาได้ประกาศไว้วันนี้ทุกภาคเลยนะคะยังคงมีฝนตกอยู่นะคะอาจจะมากหรือน้อยแล้วแต่ประภาคแต่ว่าฝนยังคงตกทั่วฟ้านะคะทั้งที่ภาคเหนือภาคกลางภาคใต้และภาคตะวันออกเฉียงเหนือค่ะเพราะฉะนั้นวันนี้ก็จงระมัดระวังเรื่องฝนในการจะเดินทางไกลหรือใกล้เตรียมตัวให้พร้อมรับสภาพฝนตกนะคะนอร่าโจนส์ก็เลยเริ่มต้นทักทายคุณด้วยเพลง Rain แล้วก็ Nitty Gritty Dirt Band กับเพลง Mandarin Rain ให้คุณได้ฟังกันค่ะระมัดระวังเรื่องการเดินทางนะคะเป็นพิเศษในช่วงนี้เพราะว่ายังมีฝนต่อเนื่องนะคะที่อื่นๆบางแห่งแหล่งน้ำยังสะสมแล้วก็ยังไม่แห้งสนิทเลยมีเฉพาะบางแห่งเท่านั้นเองแต่ว่าผลที่ตามมาจากการถูกน้ำท่วมนั้นมีมากมายมหาศาลนะคะก็น่าเห็นใจคนที่เจอปัญหาเรื่องน้ำท่วมบ้านน้ำท่วมรถหรืออื่นๆค่ะถ้ามีโอกาสได้ช่วยก็ช่วยเหลือกันส่งใจไปช่วยเป็นกำลังใจให้กันและกันแล้วก็เราก็อย่าใช้ชีวิตด้วยความประมาทเวลามีฝนตกหรือฝนสะสมค้างไว้นะคะก็ขอให้คุณประสบความสะดวกสบายในการใช้ชีวิตและดำเนินชีวิตช่วงนี้ทุกท่านค่ะ
1: Beautiful Sound เพลงเพราะฟังสบาย92 MHz
2: ร่วมสนับสนุนทุกเพลงเพราะโดยสยามทีวี
3: ได้เวลาเปลี่ยนมือถือใหม่ตุลาคมนี้มหกรรมมือถือไอทีและคอมพิวเตอร์ที่ใหญ่ที่สุดในภาคเหนือสยามทีวีโมบายเอ็กซ์โปแอนด์คอมพิวเตอร์เอ็กซ์โป2026รวมทับสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตโน้ตบุ๊กคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี AI จากแบรนด์ชั้นนำพร้อมดีลพิเศษจัดเต็มตลอดทั้งเดือนพบกับสินค้าแฟลชเซลราคาพิเศษโปรโมชั่นเก่าแลกใหม่ราคาดีที่สุดเท่าที่เคยมีมาสิทธิพิเศษผ่อนสบายส่วนลดเพิ่มของรางวัลและกิจกรรมอีกมากมายพร้อมเปิดประสบการณ์การใช้งานให้คุ้มยิ่งกว่าเดิมกับคอร์สอบรมมือถือแท็บเล็ตและโน้ตบุ๊กเรียนรู้ฟีเจอร์เทคนิคและการใช้งาน AI แบบจัดเต็มตลอดทั้งเดือนลงทะเบียนเข้าร่วมคอร์สอบรมได้ที่ www.siamtv.comและเตรียมพบกับเซอร์ไพรส์ใหญ่ทุกสุดสัปดาห์รอคุณอยู่ในงานสยามทีวีโมบายเอ็กซ์โปแอนด์คอมพิวเตอร์เอ็กซ์โป2026 1-31 ตุลาคม2569ที่สยามทีวีทุกสาขาตุลาคมนี้ของจริงกำลังมา
4: โตโยต้าเชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่นโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
3: ได้เวลาเปลี่ยนมือถือใหม่ตุลาคมนี้มหกรรมมือถือไอทีและคอมพิวเตอร์ที่ใหญ่ที่สุดในภาคเหนือสยามทีวีโมบายเอ็กซ์โปแอนด์คอมพิวเตอร์เอ็กซ์โป2026รวมทับสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตโน้ตบุ๊กคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี AI จากแบรนด์ชั้นนำพร้อมดีลพิเศษจัดเต็มตลอดทั้งเดือน พบกับสินค้าแฟลชเซลราคาพิเศษโปรโมชั่นเก่าแลกใหม่ราคาดีที่สุดเท่าที่เคยมีมาสิทธิพิเศษพรสวัสดิ์ส่วนลดเพิ่มของรางวัลและกิจกรรมอีกมากมายพร้อมเปิดประสบการณ์การใช้งานให้คุ้มยิ่งกว่าเดิมกับคอร์สอบรมมือถือแท็บเล็ตและโน้ตบุ๊กเรียนรู้ฟีเจอร์เทคนิคและการใช้งาน AI แบบจัดเต็มตลอดทั้งเดือนลงทะเบียนเข้าร่วมคอร์สอบรมได้ที่ www.siamtv.comและเตรียมพบกับเซอร์ไพรส์ใหญ่ทุกสุดสัปดาห์รอคุณอยู่ในงานสยามทีวีโมบายเอ็กซ์โปแอนด์คอมพิวเตอร์เอ็กซ์โป2026 1-31 ตุลาคม2569ที่สยามทีวีทุกสาขาตุลาคมนี้ของจริงกำลังมา
1: Beautiful Sound เพลงเพราะฟังสบาย92 MHzต่อรายการ Beautiful Sound โทร 091-072-5599

0: ร่วมสนับสนุนเพลงดีๆกับความทรงจำดีๆโดยสยามทีวี
1: กูซองกูดเมมโมรีวันนี้ยังคงเป็นเพลงที่พูดถึงฝนตกฝนตกจริงหรือฝนตกในใจนะคะซึ่งอาจจะทำให้เราต้องคิดมากหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะอุปสรรคที่เกิดขึ้นก็ขอให้ผ่านพ้นไปด้วยดีนะคะก็อย่าไปคิดมากเรื่องอุปสรรคหรือปัญหาต่างๆเหล่านั้นเดี๋ยวก็ผ่านไปผ่านพ้นวันนี้ไปมันก็ผ่านไปนะคะฟังเพลงให้กำลังใจที่ดีอีกเพลงหนึ่ง Raindrops Keep Falling on My Head โดย BJ Thomas เพลงประกอบภาพยนตร์ที่ได้รับรางวัลตุ๊กตาทองค่อนข้างจะเยอะเลยนะคะก็ฟังเพลงนี้พร้อมกับนึกถึงบรรยากาศในภาพยนตร์ไปด้วยก็แล้วกันนะคะก็ขอให้คุณมีความสุขกับเพลงดีๆกับความทรงจำดีๆวันนี้ค่ะ

0: ร่วมสนับสนุนเพลงดีๆกับความทรงจำดีๆโดยสยามทีวี
1: Beautiful Sound เพลงเพราะฟังสบาย 92.5

0: Beautiful Sound เพลงเพราะฟังสบาย92 MHz
1: เริ่มแล้วค่ะคุณผู้ฟังคะสยามทีวีโมบายเอ็กซ์โปแอนด์คอมพิวเตอร์เอ็กซ์โป2026ค่ะตลอดเดือนตุลาคมนี้ที่สยามทีวีทุกสาขาใครอยากจะเปลี่ยนมือถืออัปเกรดแท็บเล็ตโน้ตบุ๊กหรือคอมพิวเตอร์เชิญแวะมาชมเพราะว่ารวมรุ่นใหม่จากแบรนด์ชั้นนำพร้อมโปรโมชั่นจัดเต็มค่ะที่สำคัญซื้อเครื่องใหม่ไม่ต้องจ่ายหนักในครั้งเดียวมีสิทธิ์ผ่อนได้ 0% นานสูงสุด48เดือนและดาวต่ำ0บาทเลยค่ะความที่เรามีเงื่อนไขที่กำหนดที่ให้ไว้นั้นก็ยังคงมีอยู่และไฮไลท์ที่พลาดไม่ได้ทุกศุกร์เสาร์อาทิตย์พบกับ Fetch Sale นาทีทองวันละ5รอบทีเดียวค่ะมือถือราคาสุดพิเศษและยังมีบางรายการราคาลดต่ำกว่าต้นทุนพร้อมกับมีจำนวนจำกัดในแต่ละรอบนะคะแล้วก็นอกเหนือจากนั้นกิจกรรมพิเศษตลอดทั้งงานซื้อมือถือและสินค้าไอทีที่สยามทีวีคุ้มจริงๆค่ะไม่ได้จบแค่ตอนซื้อนะคะเพราะว่ายังมีเวิร์กช็อปสอนการใช้งานให้ด้วยค่ะฟรีเลยนะคะเรียนรู้ฟีเจอร์นะคะเทคนิคการใช้งานและ AI ใช้เครื่องมือใหม่อย่างเต็มประสิทธิภาพซื้อคุ้มใช้คุ้มที่สยามทีวีมาพบกันที่สยามทีวีทุกสาขานะคะซื้อคุ้มใช้เป็นใช้คุ้มที่สยามทีวี1

0: ถึง3ตุลาคมนี้เท่านั้นค่ะฟังค่ะ Toyota เชียงใหม่ยินดีต้อนรับทุกท่านสู่โชว์รูมของเราและศูนย์บริการของ Toyota นะคะโชว์รูมของเราชมรถรุ่นใหม่ๆทดลองขับนะคะพร้อมทั้งรับโปรโมชั่นที่ดีที่สุดจากเรา Toyota เชียงใหม่ทุกสาขาค่ะที่ทำการของบริษัท Toyota เชียงใหม่ถนนมหิดลนะคะจัดเต็มหรือดอกเบี้ย 0% ทั้งเงินดาวและพร้อมประกันภัยชั้น1มอบให้กับคุณๆค่ะส่วนลดเงินดาวแล้วก็แวะชมรับโปรโมชั่นที่สาขาของเราต่างๆไม่ว่าจะเป็นที่ Toyota เชียงใหม่ลำพูน3แยกเหมืองง่าลำพูน Toyota เชียงใหม่ที่สันป่าตอง Toyota เชียงใหม่ที่จอมทองและ Toyota เชียงใหม่ที่ฝางค่ะรวมทั้งที่สำนักงานใหญ่ถนนมหิดลเชียงใหม่053-202-009และสาขาเชียงใหม่อีกแห่งหนึ่งก็คือสี่แยกถนนซุปเปอร์ไฮเวย์สี่แยกปอยหลวงเดิมเชียงใหม่ค่ะพร้อมบริการคุณๆทุกวันเลยนะคะแวะชมและทดลองขับรถรุ่นใหม่ๆกับโตโยต้าเชียงใหม่ได้ทุกสาขาค่ะโทรจองสอบถามรายละเอียดโปรโมชั่นดีๆในช่วงนี้ที่053-202-009ค่ะ
1: เวลาเปลี่ยนมือถือใหม่ตุลาคมนี้มหกรรมมือถือไอทีและคอมพิวเตอร์ที่ใหญ่ที่สุดในภาคเหนือสยามทีวีโมบายเอ็กซ์โปแอนด์คอมพิวเตอร์เอ็กซ์โป2026รวมทับสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตโน้ตบุ๊กคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี AI จากแบรนด์ชั้นนำพร้อมดีลพิเศษจัดเต็มตลอดทั้งเดือนพบกับสินค้าแฟลชเซลราคาพิเศษโปรโมชั่นเก่าแลกใหม่ราคาดีที่สุดเท่าที่เคยมีมาสิทธิพิเศษผ่อนสบายส่วนลดเพิ่มของรางวัลและกิจกรรมอีกมากมายพร้อมเปิดประสบการณ์การใช้งานให้คุ้มยิ่งกว่าเดิมกับคอร์สอบรมมือถือแท็บเล็ตและโน้ตบุ๊กเรียนรู้ฟีเจอร์เทคนิคและการใช้งาน AI แบบจัดเต็มตลอดทั้งเดือนลงทะเบียนเข้าร่วมคอร์สอบรมได้ที่ www.siamtv.comและเตรียมพบกับเซอร์ไพรส์ใหญ่ทุกสุดสัปดาห์รอคุณอยู่ในงานสยามทีวีโมบายเอ็กซ์โปแอนด์คอมพิวเตอร์เอ็กซ์โป2026 1-31 ตุลาคม2569ที่สยามทีวีทุกสาขาตุลาคมนี้ของจริงกำลังมา
2: Toyota เชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปต.สาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
1: ได้เวลาเปลี่ยนมือถือใหม่ตุลาคมนี้มหกรรมมือถือไอทีและคอมพิวเตอร์ที่ใหญ่ที่สุดในภาคเหนือสยามทีวีโมบายเอ็กซ์โปแอนด์คอมพิวเตอร์เอ็กซ์โป2026รวมทับสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตโน้ตบุ๊กคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี AI จากแบรนด์ชั้นนำพร้อมดีลพิเศษจัดเต็มตลอดทั้งเดือนพบกับสินค้าแฟลชเซลราคาพิเศษโปรโมชั่นเก่าแลกใหม่ราคาดีที่สุดเท่าที่เคยมีมาสิทธิพิเศษผ่อนสบายส่วนลดเพิ่มของรางวัลและกิจกรรมอีกมากมายพร้อมเปิดประสบการณ์การใช้งานให้คุ้มยิ่งกว่าเดิมกับคอร์สอบรมมือถือแท็บเล็ตและโน้ตบุ๊กเรียนรู้ฟีเจอร์เทคนิคและการใช้งาน AI แบบจัดเต็มตลอดทั้งเดือนลงทะเบียนเข้าร่วมคอร์สอบรมได้ที่ www.siamtv.comและเตรียมพบกับเซอร์ไพรส์ใหญ่ทุกสุดสัปดาห์รอคุณอยู่ในงานสยามทีวีโมบายเอ็กซ์โปแอนด์คอมพิวเตอร์เอ็กซ์โป2026 1-31 ตุลาคม2569ที่สยามทีวีทุกสาขาตุลาคมนี้ของจริงกำลังมา
3: Beautiful Sound เพลงเพราะฟังสบาย92 MHzติดต่อรายการ Beautiful Sound โทร0910725599
4: จากหนังสือคนนิสัยดีโดยนายแพทย์วิทยานาควัชระวันนี้จะพูดถึงหัวข้อพูดปลอบเป็นคนที่รู้จักพูดปลอบคนที่มีทุกข์ได้ถือว่าเป็นศิลปะและเป็นเสน่ห์ในตัวทีเดียวคำปลอบที่ดีจะทำให้เขาคลายทุกข์มีความหวังและรักชีวิตของเขาเพิ่มขึ้นอีกแต่ถ้าเป็นคำปลอบที่ไม่ดีอาจจะทำให้รู้สึกต่ำต้อยยิ่งขึ้นไม่รักชีวิตของเขาหรืออยากตายไปเลยคำปลอบที่ดีนั้นจะต้อง 1. พูดถ่อมตัวเองลงไม่ยกตัวบอกว่าตัวเราเองหรือมนุษย์คนอื่นๆก็เคยผิดหวังหรือทำผิดพลาดบางอย่างกันมาแล้วทั้งนั้น 2. พูดยกย่องเขาในส่วนดีส่วนอื่นให้เห็นชัดทำให้เขาเกิดกำลังใจ 3. ช่วยสร้างความหวังในอนาคตเขาสามารถจะทำสิ่งดีอื่นๆได้อีกหรือกล่าวว่าคุณจะหาโอกาสช่วยเหลือเขาบ้างเท่าที่ทำได้ 4. แล้วพูดยกย่องเขาอีกครั้งหนึ่งจงพูดด้วยสีหน้าท่าทางเป็นมิตรยิ้มแย้มพอควรและจริงใจเขาจะชอบคุณและชอบตัวเขาเองมากขึ้น

0: Triple Track 3 in 1 3เพลงเพราะใน1เดียว
1: 3เพลงเพราะสำหรับวันนี้นะคะเริ่มต้นที่ Bob Seger ค่ะเพลง Heartache Tonight นะคะตามด้วยเพลง Love is Like Oxygen นะคะโดย The Sweet เพลงที่3เป็นเพลงของ Captain and Chenille นะคะก็เป็นเพลงที่ดีเพลงที่พอลแองก้าเป็นคนเขียนไว้นั่นเองเพลง Love Will Keep Us Together นะคะความรักดีจริงๆเลยค่ะนะคะความรักที่จริงใจบริสุทธิ์ใจมอบให้แก่กันและกันและได้รับเป็นความรื่นรมที่สุดในโลกเลยค่ะก็เป็น3เพลงเพราะในหนึ่งเดียวที่เอามาฝากคุณสำหรับเที่ยงวันนี้กับรายการ Beautiful Sound ค่ะ

ุณผู้ฟังคะมาถึงช่วงเวลาส่งท้ายของรายการ Beautiful Sound วันนี้แล้วค่ะเที่ยงวันเราจะอยู่เป็นเพื่อนกันฟังเพลงเพราะฟังสบายพร้อมกับเรื่องราวต่างๆด้วยกันค่ะวันนี้ปิดท้ายด้วยใครๆก็ทำความผิดพลาดกันทั้งนั้นถ้าเราหัดมองข้ามความผิดของคนอื่นและหันมามองดูความผิดของตัวเองบ้างก็จะช่วยได้มากบิวตี้ฟูซาขอให้คุณมีความสุขมีสุขภาพดีทุกท่านเลยค่ะกันทิตาประสิทธานุรักษ์สวัสดีค่ะ

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะเดินหน้าจะซื้อประกันภัยพิบัติคุ้มครอง30ล้านครัวเรือนเริ่ม1ตุลาคม2569นายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าจากสถานการณ์ภัยที่เกิดขึ้นในปัจจุบันโดยเฉพาะภัยพิบัติทางธรรมชาติมีแนวโน้มทวีความรุนแรงและมีความถี่เพิ่มขึ้นขณะที่การให้ความช่วยเหลือและเยียวยาผู้ประสบภัยที่ภาครัฐดำเนินการอยู่ยังเป็นรูปแบบการดำเนินการภายหลังเกิดเหตุซึ่งก่อให้เกิดปัญหาเกี่ยวกับความล่าช้าในการให้ความช่วยเหลือประชาชนอีกทั้งงบประมาณในการช่วยเหลือเยียวยาไม่สามารถคาดการล่วงหน้าได้ในแต่ละปีทำให้เสียโอกาสในการนำมาใช้ในการพัฒนาประเทศด้านอื่นได้คณะรัฐมนตรีจึงมีมติเมื่อวันที่22กันยายน2569เห็นชอบอนุมัติใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2569งบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นเป็นเงิน 15,500 ล้านบาทโดยเพิ่มกลไกในการดูแลและช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติและสร้างหลักประกันรองรับความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นโดยให้ความคุ้มครองภัยสำคัญ3ประเภทภัยได้แก่อุทกภัยหวาตภัยและแผ่นดินไหวครอบคลุมบ้านเรือนประชาชน30ล้านหลังคาเรือนทั้งในพื้นที่ต่างจังหวัดและกรุงเทพมหานครโดยกรมธรรม์จะให้ความคุ้มครองตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569เวลา 0.01 นาฬิกาเป็นต้นไปโครงการนี้ถือเป็นกลไกหนึ่งที่เข้ามาช่วยเสริมการช่วยเหลือของภาครัฐเพื่อให้ประชาชนที่ได้รับผลกระทบได้รับการดูแลและช่วยเหลืออย่างรวดเร็วทั่วถึงสามารถกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติโดยเร็วซึ่งจะได้มีความเข้าใจร่วมกันเกี่ยวกับหลักเกณฑ์แนวทางโดยเฉพาะการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนการยืนยันความเสียหายการประสานงานระหว่างหน่วยงานรวมถึงขั้นตอนการดำเนินงานเพื่อให้มีความชัดเจนสามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพเมื่อเกิดสาธารณภัยประชาชนที่ได้รับผลกระทบจะต้องเข้าถึงสิทธิ์และได้รับความช่วยเหลืออย่างรวดเร็วสะดวกทั่วถึงและลดภาระของประชาชนให้ได้มากที่สุดจบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio
2: Chiang Mai Radio Freshen Up
3: สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียAllinamin X Plus สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียAllinamin X Plus จากประเทศญี่ปุ่น
4: Allinamin X Plus
3: สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลีย
4: Allinamin X Plus
3: สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลีย

0: เลือกง่ายจบครบในที่เดียวโกลบอลเฮาส์ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
1: เพราะวิกฤตจะเป็นบทพิสูจน์ว่าใครที่พร้อมเคียงข้างไปกับคุณใหม่ New X The Next P เครื่องยนต์ 2.2 DDI Max Force เกียร์อัตโนมัติ8 Speed ดีไซน์ใหม่ทั้งภายนอกภายในมั่นใจด้วยช่วงล่างใหม่ Stiff Flex และกล้องรอบคัน360องศาฝ่าทุกวิกฤตด้วยเอกสิทธิ์ของผู้ชนะออกรถวันนี้ดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% หรือผ่อนเริ่มต้นเพียง 11,000 กว่าบาทพร้อมช่วยค่าน้ำมัน 5,000 บาท
2: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้วที่อีซูซูศาลาเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันทน์สันป่าตองจอมทองและสันทรายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร053-242-002
3: ตื่นเช้ามาด้วยใจที่พร้อมแต่บางครั้งร่างกายก็ไม่พร้อมอย่าให้อาการปวดอักเสบบวมจากการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อเอ็นและข้อต่อมาขัดจังหวะชีวิตดูแลด้วย Planil 2X Gel ด้วยตัวยาไดคอฟีแนคไดเอทิลามีน 2.32% ที่ช่วยดูแลบริเวณที่ปวดทาวันละ2ครั้งเช้าและเย็นก็ออกไปใช้ชีวิตได้แล้วค่ะ Planil 2X Gel หาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้าน
4: Biofarm เพื่อนคู่สุขภาพ
3: อ่านคำเตือนบนฉลากก่อนใช้ยา
5: จำไม่ได้ว่าคุณหมอนัดวันไหนหรือหาใบนัดไม่เจอใช่ไหมครับเปิดลานา Hospital Application เพื่อตรวจสอบข้อมูลนัดหมายของคุณทั้งชื่อแพทย์แผนกวันที่และเวลานัดได้สะดวกยิ่งขึ้นไม่ต้องคอยค้นหาใบนัดเพราะข้อมูลสำคัญสามารถเปิดดูผ่านโทรศัพท์มือถือได้เมื่อต้องการอยากใช้แอปเพิ่มเพื่อน LINE Official @lana hospital lana hospital application ไม่ต้องกลัวลืมนัดเพราะข้อมูลนัดหมายอยู่ใกล้ตัวคุณ
6: X-Force เปียกก็เอาอยู่แห้งก็พุ่งสุดมิตซูแสงชัยท้าให้คุณลอง All New X-Force HEV Emotion
7: 7โหมดขับขี่รับจบทุกสภาพถนนระบบ AYC มั่นใจทุกโค้งประหยัดเวอร์ 24.4 กิโลเมตรต่อลิตร
6: ดีไซน์ล้ำออปชั่นหล้นเสียงเทพระดับยามาฮ่าพรีเมียมหายห่วงทุกฤดูฝุ่นฟอกอากาศด้วยนาโน EX สบายใจกล้องรอบคัน360องศาเริ่มเพียง 899,000 ครอบครัวมิตซูรับเพิ่ม 10,000 บาท
7: จองได้แล้ววันนี้ที่เพจมิตซูแสงชัย3สาขารวมโชคแม่เหียลำพูนมิตซูแสงชัยอันดับ1ภาคเหนือ
8: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได้
9: แล้วถ้าให้ช่วยจ่ายอ
8: ่
9: ะ
8: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลกสินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
10: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
11: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast. Checking your receiver. Channel A. Channel B.Stereo Multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.
12: คุณกำลังฟัง Chiang Mai Radio 92 โดย Chiang Mai Studio Limited Partnership ออกอากาศจากอาคารเลมปิงพลาซ่าอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ www.chiangmairadio.com
13: You're listening

พลงนี้จะบอกว่าเป็นการโชว์เสียงของลิซ่าด้วยแบบเต็มๆจริงๆนะคะชอบเสียงเธอมากเพลงนี้และนี่คือลิซ่าจากเพลงของลิซ่า Dream นั่นเองนะคะเพลงที่ต้องบอกว่าเพราะเพลงนึงเลยทีเดียวค่ะก่อนหน้านั้นมีเสียงของ Noah Johnson กับ Time After Time นะคะและ Lady Gaga Bruno Mars ด้วยกับ Die With A Smile Acoustic Version ค่ะกลับมาเจอกันรอบบ่าย 13:19 กับวันที่1 ตุลาคม 2569ยังไม่ค่อยคุ้นกับตุลาเพราะว่าเดือนที่แล้วนี่กันยายนนี่ใช้กันมา30 วันนะก็ต้องปรับตัวให้ได้เพราะว่านี่คืออีก1 เดือนที่เรายังคงต้องเจออะไรเยอะแยะมากมายทีเดียวนะแล้วก็ที่สำคัญก็คือเป็นวันที่ลุ้นเรื่องราวของการถูกหวยกันด้วยค่ะมาดูกันว่าใครจะรวยบ้างในงวดนี้แต่ที่แน่ๆอย่าลืมเข้าไปกดยืนยันในการรับสิทธิ์กันละกันไทยช่วยไทย plus นะคะเพิ่มเติมกดรับสิทธิ์ผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังรับเงินช่วยเหลือ1,000 บาทนะใช้ได้ยาว2 เดือนสามารถกดรับสิทธิ์วันนี้เป็นวันแรกจนถึง15 ตุลาคมค่ะกดยืนยันรับสิทธิ์ใหม่ทุกคนเลยนะไม่ว่าคุณจะเป็นรายเดิมหรือว่ารายใหม่นั่นเองนะก็ใช้กันไปก็คล่องตัวแล้วล่ะเพราะว่าใช้กันมาตั้ง4 เดือนละนะเดือนนี้ก็ได้อีกนิดนึงนะจริงๆก็ไม่รู้จะใช้ได้กี่วันเพราะบางคนบอกว่า5-6 วันก็หมดละแต่ว่าคนก็อาจจะใช้ได้นานถึง2 เดือนเอาที่เราโอเคที่สุดกันละกันนะคะฟังเพลงพร้อมด้วยกันกับเวลาช่วงบ่ายๆเชียงใหม่เรดิโอ92 เมกะเฮิรตซ์นะคะงั้นของอารีนาเกรนเดเพลงนี้บ้าง Hey That I Made You Love Me ค่ะ

จากชัวร์โลค่ะคุณโนฟังเพลงนี้ Stay High Happy นั่นเองนะคะก่อนนั้นมี Sabrina Carpenter กับ Santa Doesn't Know You Like I Do ก็อีกไม่กี่เดือนจะเข้าสู่ช่วงของเทศกาลคริสต์มาสแต่ก็ต้องผ่านหลายๆเดือนผ่านตุลาไปก่อนผ่านพฤศจิกายนไปก่อนกันละกันค่ะไปปลายเดือนที่ไปปลายปีที่จะต้องมีอีเวนต์มีกิจกรรมค่อนข้างเยอะกันเลยทีเดียวนะคะก็เตรียมพร้อมในการที่จะ Enjoy สนุกสนานเตรียมพร้อมสำหรับการเดินทางด้วยฝากลูกค้าของ Toyota เชียงใหม่เวลาจะเดินทางไปไหนสิ่งสำคัญคือดูแลเรื่องของรถกันด้วยค่ะวันนี้มาชวนคุณฟังดูแลเรื่องของยางเช็คยางให้พร้อมก่อนเดินทางกันดีกว่านะคะวิธีการเช็คยางเบื้องต้นค่ะข้อแรกก็คือต้องเช็คความดันลมยางให้ได้ตามค่ามาตรฐานนะคะเช็คดอกยางด้วยค่ะดอกยางไม่ต่ำกว่า4มิลและก็เช็คสภาพยางไม่มีบวมฉีกขาดยางดีขับขี่ปลอดภัยและอุ่นใจทุกเส้นทางค่ะ Toyota เชียงใหม่เราพร้อมให้ความห่วงใยคุณเสมอลดสูงสุด 2,000 บาทหรือ 25% ทุกขอบฟรีค่าแรงตั้งศูนย์ทวงล้อฟรีรับประกันอุบัติเหตุยาง1ปีหรือ 20,000 กิโลเมตรฟรีบริการฉุกเฉินตลอด24ชั่วโมงอย่าลืมแวะไปใช้บริการแล้วก็เลือกรถที่ตรงใจรวมไปถึงดูแลหลังการขายอย่างสบายใจกับทีมช่างของToyota เชียงใหม่จะซ่อมสีจะรอยเล็กยอรอยใหญ่ Toyota เราพร้อมให้บริการนะคะเพราะทุกความพยายามคือก้าวสำคัญในการพัฒนาฝีมือและความเชี่ยวชาญของเราเองด้วยค่ะสนใจก็สามารถแวะไปเจอกับเราได้ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่บนถนนมหิดลติดกับนิยมนะคะสาขาเซียไคเวสาขาสันปะตองสาขาจอมทองสาขาฝางและเมืองง่าลำพูนคอลเซ็นเตอร์053-202-009 Toyota เชียงใหม่ใกล้ตัวใกล้ใจและใกล้คุณเสมอนะคะเสียงของบ๊อบบี้บริงเกอร์เพลงนี้ค่ะอะคูสติกเวอร์ชันกับ Memories ค่ะ

0: างและสาขาลำพูนโทร053-202-009
1: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
2: พร้อมกันยายนนี้ Global House เปิดคลังรถสุดช็อคขนทับสินค้าบ้านและงานช่างมาแบบจัดเต็มวัสดุก่อสร้างเครื่องมือช่างสีไฟฟ้าประปาและของใช้ในบ้าน

0: เลือกง่ายจบครบในที่เดียวโกลบอลเฮาส์ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
1: ไปหาหมอไหมคะ
2: ไม่อ
1: ่
2: ะ
1: ไปหาหมอเธออ
2: ืมไม่อ่ะ
1: ถ้ากลัวการใช้สิทธิ์ผู้ประกันตนขนาดนี้ไปที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเถอะค่ะเพราะที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเราเชื่อว่าผู้ประกันตนต้องได้รับความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการวันนี้รับผู้ประกันตนเพิ่มเป็น 13,000 คนด้วยการให้การรักษามาตรฐานระดับสากลเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ประกันตนพร้อมบริการตรวจมะเร็งเต้านมฝากครรภ์คลอดบุตรสามารถผ่อนชำระได้โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอบนถนนสายเชียงใหม่หางดงโทร0532000002 Facebook โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ
3: เติมความสดชื่นให้คุณตลอดทั้งชั่วโมง Freshen Up เชียงใหม่ Radio 92
4: Refresh Refill the Music

เชียร์ค่ะคุณผู้ฟัง Unstoppable นะคะก่อนนั้นมี Bridge of Weeks นะคะกับ Dream ค่ะบ่ายโมงกับ44นาทีน้ำท่วมรอบนี้ที่กรุงเทพต้องบอกเลยนะว่ามีอะไรหลายสิ่งหลายอย่างมากๆมีทั้งความเดือดร้อนแล้วก็มีทั้งน้ำจิตน้ำใจของหลายๆคนที่ลงไปช่วยเหลือกันมากๆเห็นภาพแล้วก็ต้องบอกเลยนะคะว่ามันก็บ่งบอกอะไรได้หลายอย่างและคนไทยก็เป็นอะไรที่แบบจะว่าเครียดก็เครียดนะแต่ว่าไม่รู้จะเครียดร้องไห้ฟูมฟายคนร้องไห้ก็มีแต่ว่าบางทีก็ไม่รู้จะทำยังไงก็เฮฮาปาร์ตี้อะไรประมาณเนี้ยแต่ว่าต้องไม่เกินลิมิตจนเกินไปนะและนอกจากที่กรุงเทพจะหนักแล้วฉะเชิงเทราเองก็เช่นเดียวกันค่ะคุณผู้ฟังหลังจากที่มีข่าวเรื่องราวของน้ำท่วมล่าสุดก็มีการลงพื้นที่แล้วก็สามารถจับจระเข้ได้เป็นจระเข้ยักษ์ที่ฉะเชิงเทรานั่นเองนะเป็นภารกิจที่ต้องบอกว่ารอบนี้มีทั้งงูมีทั้งจระเข้มีหลายสิ่งหลายอย่างมากๆแต่ถ้าเกิดเป็นอะไรแปลกๆเนี่ยแสดงว่าเป็น AI นะยุคนี้สมัยนี้เวลาจะเชื่ออะไรสักอย่างนึงนี่ดูให้ดีด้วยกันละกันนะคะอยู่ด้วยกันชั่วโมงนี้ของเราค่ะมาพร้อมกับการเทคแคร์ดูแลสุขภาพด้วยกับโรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอวันนี้วันที่1ตุลาคมเนี่ยเป็นวันผู้สูงอายุสากลค่ะซึ่งการสูงวัยเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตแต่การมีสุขภาพที่ดีและสามารถใช้ชีวิตได้แบบที่ต้องการได้คือสิ่งที่ทุกคนให้ความสำคัญนะคะวันผู้สูงอายุสากลจึงเป็นอีกหนึ่งโอกาสให้เราได้หันมาใส่ใจผู้สูงวัยทั้งเรื่องสุขภาพกายสุขภาพใจและการใช้ชีวิตประจำวันและการได้รับการดูแลที่เหมาะสมกันด้วยค่ะเริ่มต้นดูแลสุขภาพผู้สูงวัยได้ง่ายๆจากเรื่องใกล้ตัวอย่างเช่นการพาท่านไปตรวจสุขภาพอย่างสม่ำเสมอรับประทานอาหารให้เหมาะสมมีกิจกรรมทางกายที่เหมาะกับวัยนะคะไม่ผ่าผลเกินไปจนทำให้สิ่งอุบัติเหตุหรือว่าไม่เหนื่อยนิ่งเกินไปจริงๆจะบอกว่าผู้สูงอายุเนี่ยบางทีการที่ท่านได้ทำอะไรบ้างมันก็เหมือนเป็นการกำลังกายในตัวบางคนนี่ไม่ให้ทำอะไรเลยให้นอนอย่างเดียวไม่ได้ต้องให้ท่านลุกไปรดน้ำต้นไม้ทำโน่นทำนี่บ้างแต่อย่าเป็นงานหนักเกินไปนะคะป้องกันการหกล้มแล้วก็อุบัติเหตุภายในบ้านพบแพทย์เมื่อมีอาการผิดปกติหรือว่ามีข้อกังวลด้านสุขภาพนั่นเองค่ะเพราะการมีอายุยืนยาวควรมาพร้อมกับคุณภาพชีวิตที่ดีและศักดิ์ศรีในการใช้ชีวิตนะคะโรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอพร้อมดูแลสุขภาพของคุณและคนที่คุณรักในทุกช่วงวัยค่ะสนใจพาท่านไปตรวจสุขภาพหรือว่าจะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เชียงใหม่ใกล้หมอ053-200-002บนถนนสายเชียงใหม่หางดงอยู่ก่อนถึงรถไฟสางดงนะคะดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ Facebook Fanpage ของเชียงใหม่ใกล้หมอได้ใครๆก็ใกล้หมอไปเจอกันได้ที่เชียงใหม่ใกล้หมอนะคะไม่ใช่งานของเทรนด์เพลงนี้บ้าง Hey Soul Sister ค่ะ

เล่เพลงนี้กับ Beauty Last ค่ะคุณผู้ฟังก่อนในนั้นมี The Wanted ด้วยกับ Let You Cam นะคะแล้วก็ Train Hey Soul Sister เวลาจะหมดแล้วค่ะขอบคุณที่อยู่เป็นเพื่อนกันในชั่วโมงแรกของเราและเพลงสากลฟังสบายๆวันนี้แดดจัดมากๆตอนเช้านี้ยังมีความรู้สึกว่าไอ้แดดน่าจะไม่มาหรือเปล่าฝนจะมามั้ยแต่ฝนน่าจะพักก่อนใช่มั้ยฝนจะมาอีกทีก็สัปดาห์หน้าแต่ช่วงนี้บ่ายนี้แดดแรงแดดจัดมากๆรีบซักผ้าโดยด่วนกันเลยทีเดียวค่ะเพราะว่าผ้าจะได้หอมๆ2สัปดาห์ที่ผ่านมาหลายคนซักผ้าไปบ่นไปเมื่อไหร่แดดจะมานะช่วงนี้จะเลิฟแดดรักแดดมากๆแต่ว่าวันนี้แหละมาแล้วเรียบร้อยเพราะฉะนั้นก็ซักผ้าตากผ้าให้หอมๆกันเลยนะคะส่งท้ายกันก่อนด้วยงานของ ATS Rising แล้วก็ 4 Eve เพลงนี้ Girls Like Me นะคะเจอกันชั่วโมงหน้าบ่าย 2 ค่ะ

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะกรมควบคุมโรคชวนป้องกันล้มเพิ่มปีสุขภาพดีให้ผู้สูงวัยเนื่องในวันผู้สูงอายุสากล2569ย้ำป้องกันไผ่หกล้มช่วงน้ำท่วมกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขเชิญชวนร่วมป้องกันการพัดตกหกล้มเนื่องในวันผู้สูงอายุสากล1ตุลาคม2569ภายใต้แนวคิดสูงวัยอายุยืนมีคุณภาพชีวิตดียืนได้อย่างมั่นคงภายใต้หลักรู้ปรับขยับเพิ่มพร้อมย้ำครอบครัวร่วมป้องกันการพัดตกหกล้มในผู้สูงอายุทั้งช่วงน้ำท่วมและหลังน้ำลดนายแพทย์มนเทียนคณาสวัสดิ์อธิบดีกรมควบคุมโรคกล่าวว่าการมีอายุยืนควรมาพร้อมสุขภาพที่ดีและความสามารถในการช่วยเหลือตนเองโดยจากข้อมูลการสำรวจสุขภาพประชาชนไทยพบว่าผู้สูงอายุประมาณ1ใน3หกล้มทุกปีมีผู้สูงอายุบาดเจ็บจนกระดูกสะโพกหักมากกว่า 29,000 รายส่งผลให้ภาครัฐมีค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลมากกว่า 2,600 ล้านบาทต่อปีนอกจากนี้การพลัดตกหกล้มยังทำให้ผู้สูงอายุไทยสูญเสียปีสุขภาวะรวมมากกว่า 400,000 ปีนายแพทย์อเนกมุ่งอ้อมกลางรองอธิบดีกรมควบคุมโรคกล่าวเพิ่มเติมว่าการหกล้มสามารถป้องกันได้ด้วยหลักรู้ปรับขยับเพิ่มคือรู้ประเมินความเสี่ยงหกล้มอย่างน้อยปีละ1ครั้งปรับสิ่งแวดล้อมให้ปลอดภัยโดยเฉพาะช่วงน้ำท่วมและหลังน้ำลดต้องระวังพื้นเปียกลื่นตะไคร้น้ำคราบโคลนและสิ่งของย้ายหนีน้ำกีดขวางทางเดินจัดที่พักให้แห้งทางเดินลงแพทย์หญิงสิริรัตน์สุวรรณฤทธิ์ผู้อำนวยการกองป้องกันการบาดเจ็บกล่าวว่าการสร้างความแข็งแรงของกล้ามเนื้อและการทรงตัวมีความสำคัญอย่างยิ่งโดยเฉพาะในช่วงน้ำท่วมที่ต้องเดินบนพื้นผิวเปียกลื่นหรือพื้นที่ต่างระดับจึงควรฝึกแรงต้านอย่างน้อยสัปดาห์ละ2วันเช่นลุกนั่งจากเก้าอี้ยืนเขย่งปลายเท้าหรือใช้ยางยืดออกกำลังกายทั้งนี้หากเกิดการหกล้มและมีอาการปวดมากไม่สามารถขยับร่างกายได้หรือสงสัยว่ามีกระดูกหักไม่ควรเคลื่อนย้ายผู้บาดเจ็บด้วยตนเองให้โทร1669เพื่อขอความช่วยเหลือสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการป้องกันหกล้มสามารถสอบถามได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรคโทร1422เว็บไซต์ ddc.mof.go.th Facebook Thai Injury หรือ LINE @dipkanlom จบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Tune for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio.

0: ร้าวสีทาบ้านเครื่องมือช่างและอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านอีกมากมายพิเศษสุดถือครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทกันยายนนี้อย่ารอให้ของหมดเปิดคลังลดสุดช็อปช็อปเลยที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
1: ตื่นเช้ามาด้วยใจที่พร้อมแต่บางครั้งร่างกายก็ไม่พร้อมอย่าให้อาการปวดอักเสบบวมจากการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อเอ็นและข้อต่อมาขัดจังหวะชีวิตดูแลด้วยพลานิว 2X Gel ด้วยตัวยาไดคอฟีแนคไดเอทิลามีน 2.32% ที่ช่วยดูแลบริเวณที่ปวดทาวันละ2ครั้งเช้าและเย็นก็ออกไปใช้ชีวิตได้แล้วค่ะพลานิว 2X Gel หาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้าน
2: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
1: อ่านคำเตือนบนฉลากก่อนใช้ยา
3: สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
4: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
3: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
4: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053 278 555
3: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได้
5: ไปหาหมอไหมคะ
6: ไม่อ
5: ่
6: ะ
5: ไปหาหมอเธออ
6: ืมไม่อ่ะ
5: ถ้ากลัวการใช้สิทธิผู้ประกันตนขนาดนี้ไปที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเถอะค่ะเพราะที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเราเชื่อว่าผู้ประกันตนต้องได้รับความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการวันนี้รับผู้ประกันตนเพิ่มเป็น 13,000 คนด้วยการให้การรักษามาตรฐานระดับสากลเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ประกันตนพร้อมบริการตรวจมะเร็งเต้านมฝากครรภ์คลอดบุตรสามารถผ่อนชำระได้โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอบนถนนสายเชียงใหม่หางดงโทร0532000002 Facebook โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ
7: 10 20 30 40 10 20 30 40ผมอยากออกรถผมอยากประหยัดรถอะไรดีครับต้องรถ D-Max อดอกเบี้ยคุ้มแถมช่วยค่าน้ำมันต้อง D-Max เท่านั้นทนทานคุ้มจริงออกรถ Isuzu D-Max วันนี้รับข้อเสนอพิเศษดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% พร้อมช่วยค่าน้ำมัน 5,000 บาท
8: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้วที่ Isuzu สาราเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันทน์สันป่าตองจอมทองและสันทรายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร0532420002
9: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทน์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงถ้าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
10: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได
11: ้แล้วจะให้ช่วยจ่ายอ่ะ
10: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลก
11: ว้าว
10: สินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
12: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast. Checking your receiver. Channel A. Channel B. Stereo multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.
13: You're listening.

ักวันรักเราควรจะหายไปกับการเวลากับนาฬิกาทรายนะคะ เป็นจากโบกี้เลออนเพลงนี้กับนาฬิกาทรายพิกซี่กับรักกันตอนเลิกกันนะคะ สายเกินไปแน่นอน For If กับที่ปรึกษาด้วย3เพลงเพราะต่อเนื่องค่ะคุณผู้ฟังกับชั่วโมงที่2ของเราเชียงใหม่เรดิโอ92เมกะเฮิรตซ์นั่งจนถึง4โมงเย็นเหมือนเดิมเลยค่ะมีเพลงเพราะๆมาฝากกันเช่นเคยวันนี้ก็มีเพลงใหม่มาฝากคุณผู้ฟังด้วยเพิ่งจะได้เพลงนี้มาต้องบอกเป็นนิดหนึ่งเพลงของ Free Hand ที่น่าจะโดนใจหลายๆคนเลยทีเดียวค่ะคุณผู้ฟังคือจะบอกว่าได้เพลงมาเนี่ยก็เช็คฟังนิดเดียวเท่านั้นแต่ว่าคิดว่าน่าจะโอเคน่าจะเพราะอยู่เหมือนกันนะคะเดี๋ยวนะพี่ตื่นลืมไปแล้วว่ามีเพลงอะไรใหม่ของ Free Hand อ๋อชื่อเพลงนี้ชื่อเพลงว่าถ้าสักวันจาก Free Hand นะคะ

นานแค่ไหนก็ยังรู้สึกดีและคิดถึงเป็นประจำนะคะคุณผู้ฟังเกษณวัฒน์ได้ทางพันกรคิดถึงเป็นประจำนั่นเองค่ะความคิดถึงไม่ต้องจ่ายตังค์นะเราสามารถส่งความคิดถึงให้กับคนที่เรารักแล้วก็รู้สึกดีได้หลายๆช่องทางทีเดียวอย่างน้อยการได้โทรหากันได้ยินเสียงกันมันก็โอเคมากๆแล้วนะแค่นี้ก็สามารถที่จะบอกความคิดถึงได้ส่งได้โทรหากันได้ทุกวันเป็นประจำเลยนะคะอยู่ที่กันกับชั่วโมงยามบ่ายของเราค่ะตอนนี้บ่าย2กับ29นาทีและอยู่ด้วยกันกับ BYD North Star เชียงใหม่ด้วยใครที่มีแพลนเที่ยวในช่วงก่อนสิ้นปีเตรียมให้พร้อมเลยค่ะคุณผู้ฟังเราก็พร้อมให้การดูแลคุณเสมอสำหรับลูกค้าที่เป็นลูกค้าของ BYD นำรถเข้าไปตรวจเช็คก่อนเดินทางไกลหรือว่าลูกค้าที่กำลังมองหารถคันใหม่ค่ะพร้อมต้อนรับเดือนใหม่และใกล้จะปีใหม่ด้วยพร้อมการเดินทางที่เป็นความสุขของหลายคนหลายครอบครัวที่เวลาไปเที่ยวน่ะไปด้วยกันพร้อมหน้าพร้อมตานี่ถือว่าดีมากๆเลยทีเดียวค่ะเริ่มต้นอย่างมีความสุขกับรถคันใหม่ BYD North Star ให้ด้วยการเดินทางบทใหม่เต็มไปด้วยความราบรื่นความสุขแล้วก็เรื่องราวดีๆในทุกการเดินทางเหมือนเดิมนะคะสนใจแบบไหนเรามีให้คุณได้เลือกกันหลากหลายทีเดียวค่ะอย่างคันนี้ต้องบอกเลยนะคะว่า BYD Dolphin ให้ชีวิตในเมืองง่ายกว่าเดิมเลยค่ะคุณผู้ฟังจองวันนี้รับข้อเสนอพิเศษจากเราทั้ง Home Charger ชิดามูลค่า 25,000 บาทพร้อมติดตั้งนะคะรับในส่วนของ Lifetime Warranty Package นะแพ็คเกจในการรับประกันอายุการใช้งานมูลค่า 50,000 บาทด้วยและยังรับแพ็คเกจบำรุงรักษารถยนต์5ปีหรือ 100,000 กิโลเมตรนะคะคันนี้ตอบโจทย์มากๆเพราะว่าเลี้ยวง่ายถอยคล่องรถติดก็ขับสบายขึ้นให้ชีวิตในเมืองง่ายกว่าเดิมกับ BYD Dolphin สนใจแวะไปเทสไดร์และเลือกกันได้กับศูนย์บริการของเราทั้ง5สาขานะคะโชว์รูมเปิดทุกวันค่ะตั้งแต่ 8:00 น.ถึง 17:00 น.สาขาราชดำเนินประตูท่าแพสาขามหิดลแยกสนามบินสาขามิช่องสันทรายสาขาฟางชตนาสันทรายและที่สาขาคุงสิงห์ด้วยนะคะสอบถามเพิ่มเติม053 278 555 053 278 555และดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ Facebook Fanpage ของ BYD North Star เชียงใหม่ได้เลยนะคะบายป๊อดเพลงนี้บ้าง I'm okay not okay

0: พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกๆท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่นโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
1: ไปหาหมอไหมคะ
2: ไม่อะ
1: ไปหาหมอเธ
2: อไม่อ่ะ
1: ถ้ากลัวการใช้สิทธิผู้ประกันตนขนาดนี้ไปที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเถอะค่ะเพราะที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเราเชื่อว่าผู้ประกันตนต้องได้รับความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการวันนี้รับผู้ประกันตนเพิ่มเป็น 13,000 คนด้วยการให้การรักษามาตรฐานระดับสากลเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ประกันตนพร้อมบริการตรวจมะเร็งเต้านมฝากครรภ์คลอดบุตรสามารถผ่อนชำระได้โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอบนถนนสายเชียงใหม่หางดงโทร053-200-002 Facebook โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ
3: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.-23:00 น.สำรองโต๊ะที่063 525 1719

0: ของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
1: ให้คุณได้ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง Fresh It Up เชียงใหม่ Radio 92
2: Refresh Refill the Music

พลงเริ่มต้นค่ะคุณผู้ฟังครึ่งหลังเพลงของเจฟชาร์เตอร์เพลงนี้ต้องบอกว่าเสียงเขาเป็นเอกลักษณ์มากๆจริงชื่อเพลงก็คือแค่เธอจากเจฟชาร์เตอร์ก่อนหน้านั้นมีวางงานของมีนด้วยกับรักฉันให้เท่าคนเก่าก็พอนะคะจริงๆแล้วบางทีบางอย่างบางกรณีโดยเฉพาะเรื่องสุขภาพไม่ไหวอย่าเพิ่งฝืนดีกว่านะใครที่รู้สึกว่าตัวเองป่วยในช่วงนี้ดูแลตัวเองเยอะๆเลยค่ะแทนจากเมอร์เพลงนี้กับไม่ไหวอย่าฝืนหัวใจก็เช่นกันความรักก็ด้วยค่ะ

นะว่าความคิดถึงบางทีมันก็สามารถทำให้เราหายคิดถึงได้แค่เราได้เจอกันได้คุยกันนะคะพลัดดอกเพลงนี้กับคิดถึงไม่ไหวก่อนในนั้นมีเมอร์ด้วยกับไม่ไหวอย่าฝืนบ่ายสองกับอีกประมาณ56นาทีนะคะไปอ่านเจอบทความนี้มาน่าสนใจทีเดียวเขาบอกว่า5สัญญาณแปลกๆที่บอกว่าสุขภาพโคตรดีเลยลองดูนะคุณผู้ฟังเพราะมีหลายข้อที่ตรงอย่างเช่นตื่นมาปุ๊บหิวปั๊บทันทีถ้าไม่ถึงอันนี้ดีเพราะว่าร่างกายเนี่ยดึงพลังงานไปใช้ฟื้นฟูตอนนอนอย่างสมบูรณ์เลยค่ะระบบเผาผลาญทำงานแอคทีฟไม่ได้ชะลอตัวจนไร้ความหิวนะเช็คลิสต์ก็คือตื่นมาสดชื่นพร้อมเติมเชื้อเพลิงคุณภาพกับมื้อเช้าทันทีเขาถึงบอกให้กินมื้อเช้าสำคัญมากๆเลยค่ะหรือบางคนเป็นเรื่องการนอนหัวถึงหมอนปั๊บหลับใน 10-20 นาทีนะทำไมถึงดีเพราะว่าร่างกายของเราสมดุลไม่หลับยากค่ะเพราะความเครียดสะสมไม่ลาเกินไปจนเพลียสะสมถ้าล้มตัวแล้ววูบทันที5นาทีแปลว่าร่างกายอดนอนสะสมนะแต่ถ้าเกิดหลับภายใน10นาที20นาทีแบบไม่ทำให้เราต้องฝืนมากนี่ถือว่าดีเลยทีเดียวค่ะเช็คลิสต์ก็คือร่างกายส่งสัญญาณให้เราได้แบบว่าสุขภาพแข็งแรงกันด้วยนะคะเดินขึ้นบันไดและยังเมาต่อได้เดินไปคุยไปร่างกายสมดุลไม่หลับยากค่ะเพราะว่าความเครียดสะสมไม่ล้าเกินไปเพราะเพลียซึ่งถ้าเกิดอย่างที่หลายๆคนทราบกันดีว่าร่างกายจะส่งสัญญาณบอกเราเองว่าเราไหวหรือไม่ไหวนะคะเข้าห้องน้ำเวลาเติมทุกวันเลยค่ะนาฬิกาชีวภาพดีมากลำไส้ทำงานสอดประสานกันดีสมดุลจุลินทรีย์แล้วก็ระบบการย่อยอาหารดีมากๆขับถ่ายก็ง่ายไม่ต้องออกแรงเบ่งนะคะและอีกหนึ่งข้อก็คือไม่ง่วงเหงาหานอนหลังมื้ออาหารทำไมถึงดีเพราะว่าร่างกายสามารถคุมน้ำตาลในเลือดได้ดีไม่เกิดภาวะชูการ์คราชหรือว่าน้ำตาลสวิงสูงแล้วก็ดิ่งลงเหวนั่นเองทำให้เราไม่อ่อนเพลียหลังกินเสร็จสมองยังโปร่งแล้วก็ไม่ง่วงซึมลองเช็คดูกันละกันค่ะว่าเราทำได้กี่ข้อเท่าที่ดูมาก็ได้หลายข้ออยู่นะว่าไม่ได้เรื่องสุขภาพสำคัญมากๆเลยนะส่งท้ายด้วยงานของเรนิสราค่ะฉันแอบซับน้ำตาใต้หน้าที่มีรอยยิ้มเดี๋ยวเจอกันบ่าย 3 ชั่วโมงหน้านะคะ

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะพายุลูกที่27ก่อตัวแล้วฉอยวันเจาะแรงเป็นไต้ฝุ่นพายุโซนร้อนฉอยวันมีความหมายว่าเมฆซึ่งมีสีสันสวยงามตั้งโดยเขตบริหารพิเศษฮ่องกงล่าสุดพายุได้ทวีกำลังต่อเนื่องหลังโครงสร้างพายุเริ่มจัดระเบียบชัดเจนขึ้นศูนย์กลางล่าสุดอยู่บริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกตะวันตกห่างจากหมู่เกาะมาเรียนาโดยทางการออกประกาศเฝ้าระวังพายุโซนร้อนสำหรับเกาะไซปันและทีเนียนพายุโซนร้อนฉอยวันในมหาสมุทรแปซิฟิกตะวันตกขณะนี้กำลังเคลื่อนตัวไปทางตะวันตกค่อนไปทางตะวันตกเฉียงเหนือด้วยความเร็วประมาณ5นอตหรือ10กิโลเมตรต่อชั่วโมงมีความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลาง35นอตหรือประมาณ65กิโลเมตรต่อชั่วโมงขณะนี้มีการออกประกาศเฝ้าระวังพายุโซนร้อนสำหรับเกาะทีเนียนและเกาะไซปันในหมู่เกาะนอร์เทิร์นมาเรียนาโดยประเมินว่ามีโอกาสระดับต่ำถึงปานกลางที่พื้นที่ดังกล่าวจะได้รับอิทธิพลจากสภาพอากาศในระดับพายุโซนร้อนช่วงเย็นวันศุกร์ต่อเนื่องถึงเช้าวันเสาร์สำหรับแนวโน้มการเคลื่อนตัวในระยะใกล้นั้นพายุฉอยวันยังคงเคลื่อนตัวช้าๆไปทางตะวันตกค่อนไปทางตะวันตกเฉียงเหนือภายใต้อิทธิพลของสันความกดอากาศสูงที่แผ่ปกคลุมอยู่ทางตะวันออกเฉียงเหนือของพายุโดยคาดว่าจะเคลื่อนตัวในลักษณะดังกล่าวต่อไปอีกประมาณ2วันและยังไม่มีแนวโน้มขึ้นฝั่งที่ไหนอย่างไรก็ตามจุดเปลี่ยนสำคัญอยู่ในช่วงวันศุกร์เมื่อพายุมีแนวโน้มคบกับช่องว่างขนาดใหญ่ของสันความกดอากาศสูงซึ่งเกิดจากอิทธิพลของแนวปะทะอากาศเย็นกำลังแรงที่เคลื่อนเข้ามารวมถึงเศษซากของพายุสุริค่าส่งผลให้พายุมีแนวโน้มเปลี่ยนทิศทางอย่างรวดเร็วหันขึ้นทางเหนือและต่อเนื่องไปทางตะวันออกเฉียงเหนือหลังจากนั้นสภาพแวดล้อมรอบพายุมีแนวโน้มเอื้อต่อการทวีกำลังอย่างมากทั้งการระบายอากาศระดับบนที่ดีขึ้นอุณหภูมิผิวน้ำทะเลที่อุ่นลมเฉือนในแนวดิ่งต่ำและปริมาณความชื้นในบรรยากาศที่เพียงพอปัจจัยเหล่านี้อาจทำให้ฉอยวันมีแนวโน้มจะทวีกำลังแรงขึ้นเป็นไต้ฝุ่นขณะเคลื่อนตัวออกไปทางตะวันออกเฉียงเหนือของหมู่เกาะมาเรียนาเหนืออย่างไรก็ตามพายุลูกนี้ไม่ส่งผลกระทบต่อสภาพอากาศของประเทศไทยจบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio

0: าวดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
1: ผลตรวจสุขภาพครั้งก่อนอยู่ที่ไหนค่าน้ำตาลหรือไขมันเท่าไหร่ก็จำไม่ได้ปัญหาเหล่านี้จะหมดไปเพราะทั้งผลตรวจสุขภาพประวัติการรักษารายการยาที่ได้รับข้อมูลการแพ้ยาประวัติวัคซีนและคำแนะนำทางการแพทย์คุณสามารถเปิดดูข้อมูลสุขภาพของคุณจากการรับบริการที่โรงพยาบาลลานาได้ง่ายๆผ่านลานา Hospital Application ที่ช่วยให้คุณติดตามข้อมูลย้อนหลังได้สะดวกยิ่งขึ้นโดยไม่ต้องค้นหาเอกสารทุกครั้งดาวน์โหลดแอปผ่าน LINE Official @lanahospital
2: สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียAlinamin X Plus สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียAlinamin X Plus จากประเทศญี่ปุ่น Alinamin X Plus สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลีย Alinamin X Plus สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลีย Alinamin X Plus จากประเทศญี่ปุ่น Alinamin
3: X Plusสวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
4: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
3: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
4: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-278-555
3: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได
5: ้ตื่นเช้ามาด้วยใจที่พร้อมแต่บางครั้งร่างกายก็ไม่พร้อมอย่าให้อาการปวดอักเสบบวมจากการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อเอ็นและข้อต่อมาขัดจังหวะชีวิตดูแลด้วย Planil 2X Gel ด้วยตัวยาไดคอฟีแนคไดเอทิลามีน 2.32% ที่ช่วยดูแลบริเวณที่ปวดทาวันละ2ครั้งเช้าและเย็นก็ออกไปใช้ชีวิตได้แล้วค่ะ Planil 2X Gel หาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้าน
6: Biofarm เพื่อนคู่สุขภาพ
5: อ่านคำเตือนบนฉลากก่อนใช้ยา
7: เพราะวิกฤตจะเป็นบทพิสูจน์ว่าใครที่พร้อมเคียงข้างไปกับคุณใหม่ New X The Next P เครื่องยนต์ 2.2 DDI Max Force เกียร์อัตโนมัติ8 Speed ดีไซน์ใหม่ทั้งภายนอกภายในมั่นใจด้วยช่วงล่างใหม่ Stiff Flex และกล้องรอบคัน360องศาฝ่าทุกวิกฤตด้วยเอกสิทธิ์ของผู้ชนะออกรถวันนี้ดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% หรือผ่อนเริ่มต้นเพียง 11,000 กว่าบาทพร้อมช่วยค่าน้ำมัน 5,000 บาท
8: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้วที่ Isuzu ศาลาเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันสันป่าตองจอมทองและสันทรายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร053-242-002
9: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
10: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได้
11: แล้วถ้าให้ช่วยจ่ายอ่ะ
10: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลกสินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
12: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast. Checking your receiver. Channel A. Channel B. Stereo multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.
13: คุณกำลังฟัง Chiang Mai Radio 92 โดย Chiang Mai Studio Limited Partnership ออกอากาศจากอาคารเลนติงพลาซ่าอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ www.chiangmairadio.com
14: You're listening

มีเธออยู่ก็แฮปปี้ที่สุดเลยนะคะงานเสียงของน้องมินนี่ค่ะจากเพลงประกอบภาพยนตร์เรื่อง Henry First Date นะคะเรื่องนี้ได้ณเดชน์มาเป็นพระเอกด้วยชื่อเพลงว่าขอจีบนะคุณผู้ฟัง Nice to meet you ก่อนนั้นมี Scrub และ I for Eveดอกไม้สวยงามเสมอนะซึ่งตอนนี้ที่กาดหลวงนะเขามีมหกรรมในการกล้าวผมแล้วก็ใส่พวงมาลัยอะไรประมาณนี้สวยมากๆเลยอันนี้เป็นคอนเทนต์ที่ดีมากๆนะคะซีรีส์เบคอนกับโยบอยทีเจพระเอกค่ะเข้าสู่ชั่วโมงที่3ชั่วโมงสุดท้ายของเราในช่วงบ่ายๆเชียงใหม่เรดิโอ92เมกะเฮิรตซ์นะคะหลุมอากาศจากปามี่ค่ะ

ริคันหนังสือนะคะโบกี้ไลออนและนนทนนสองเพื่อนซีที่ร้องเพลงได้เคมีเข้ากันมากๆเลยนะปามี่กับหลุมอากาศด้วยคุณฟังตอนนี้บ่าย3กับ29นาทีแล้วนะแดดร้อนแรงเหลือเกินในบ่ายนี้และชั่วโมงนี้ของเราค่ะมาพร้อมกับ Toyota เชียงใหม่เดินทางด้วยความสุขกันแดดจะมาแค่ไหนอยู่ในรถก็เย็นฉ่ำกับเครื่องปรับอากาศที่ทำให้คุณไม่ต้องร้อนด้วยนะหรือว่าวันไหนที่ฝนตกนะก็เดินทางได้อย่างปลอดภัยถึงบ้านอย่างสบายใจก็ไม่แปลกใจว่าทุกบ้านต้องมีรถ1คันค่ะและคุณที่กำลังมองหารถคันใหม่อย่าลืมแวะไปเจอกันได้กับ Toyota เชียงใหม่นะคะเพราะเรามีคนได้เลือกเยอะและครบมากๆเลยทีเดียวต้องการรถเล็กๆขับสบายมั่นใจได้กับ Toyota Hybrid คันนี้นะคะ New Yaris Atype HEV เขาพร้อมข้อเสนอพิเศษดอกเบี้ย 0.89%หรือเริ่มต้นผ่อนที่ 4,277 บาทต่อเดือนและฟรีประกันภัยชั้น1ด้วยค่ะและยังรับสิทธิพิเศษเพิ่มเติมทั้งส่วนลดเงินดาวน์นะคะส่วนลดเงินดาวน์ 10,000 บาทหรือแพ็คเกจในการเช็คระยะ 10,000 ถึง 50,000 กิโลเมตร Smart Plan รับคะแนน Blue Point คูณ3เมื่อเติมน้ำมัน PTT Station ค่ะจนถึงวันที่30มกราคมปีหน้าเลยนะคะแล้วอุ่นใจยิ่งกว่ากับสิทธิพิเศษในการขยายระยะเวลาคุ้มครอง TCFR Plus มูลค่า 12,000 บาทด้วยค่ะรับรองการใช้งานแบตเตอรี่ไฮบริดนาน10ปีรับประกันระบบไฮบริด15ปีไม่จำกัดระยะทางด้วยจนถึง31ตุลาคมนี้สัมผัสและทดลองขับ New Yaris Atype HEV ได้หรือว่าต้องการรถที่ใช้งานบรรทุกของได้เยอะดัดแปลงได้หรือว่าต่อเติมให้เหมาะกับธุรกิจเพราะบางคนอาจจะไม่มีหน้าร้านนะคะคุณก็สามารถเอารถของเรานี่แหละไปดัดแปลงเป็นฟู้ดทรัคก็ได้เป็นรถพุ่มพวงก็ดีหรือว่าจะเป็นรถขนส่งตู้เย็นตู้แห้งได้หมดเลยทีเดียวรองรับการใช้งานได้อย่างหลากหลายออกรถก็ง่ายไม่ว่าคุณจะประกอบอาชีพอะไรนะคะพร้อมข้อเสนอพิเศษมากมายสนใจรถสำหรับการค้าขายขนส่งหรือใช้ในธุรกิจทักหาเราได้เลยค่ะ Toyota ทั้ง6สาขานะคะสำนักงานใหญ่บนถนนมหิดลติดกับนิยมค่ะสาขาสยามเคเวสาขาสันปะตองสาขาจอมทองสาขาฝางและเมืองง่าลำพูนส่วนคอลเซ็นเตอร์เรา0532020009 Toyota เชียงใหม่ใกล้ตัวใกล้ใจใกล้คุณนะคะงานจากชิลล์เพลงนี้ค่ะก็พูดทำไมบางสิ่งบางอย่างก็ไม่ควรพูดเนาะ

0: Toyota เชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
1: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได
2: ้แล้วถ้าให้ช่วยจ่ายอ
1: ่
2: ะ
1: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลก
2: ว้าว
1: สินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้ตามจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
3: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบ

พลงใหม่ล่าสุดของ IU ค่ะคุณฟังที่ My Crazy Soulmate นะคะก่อนหน้านั้นมีลีหยงจิและ DOSO กับ Small Girl ค่ะเข้าสู่ครึ่งหลังนะตอนนี้บ่าย3กับ42นาทีเชียงใหม่ Radio 92 MHz นะคะ All For You เพลงนี้จ้ะ

If you do ค่ะคุณฟังก็เซเว่นเพลงนี้ก่อนในนั้นมีไอคอนด้วยกับ Love Scenario และ Big Bang กับ Flower Road นั่นเองนะคะเวลาจะหมดแล้วจะ 4:00 PM แล้วค่ะได้เวลาส่งท้ายกันเดี๋ยวกลับมาเจอกันรอบเย็น 17:00 นถึง 18:00 นส่วนชั่วโมงหน้าอยู่กันต่อกับเพลงเพราะรายการ Mass FM นั่นเองนะคะส่งท้ายด้วยงานของ Tracer เพลงนี้กับ Hello ค่ะเจอกัน 5:00 PM ค่ะ

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะเปิดเฟส2โอกาสของผู้ประกอบการโอท็อปที่จะเพิ่มยอดขายลดต้นทุนและรับกำไรแบบเต็มเม็ดเต็มหน่วยกับแคมเปญโอท็อปไทยโตไกลกับช้อปปี้หมดความกังวลเรื่องต้นทุนค่าธรรมเนียมแพงแคมเปญนี้ออกแบบมาเพื่อหนุนหลังและตอบโจทย์พี่น้องผู้ประกอบการโดยเฉพาะด้วยการทำงานเชิงรุกตามแนวทางการบริหารภาครัฐยุคใหม่นำโดยนายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยที่ต้องการนำสินค้าโอท็อปขึ้นสู่ตลาดออนไลน์ระดับประเทศทลายข้อจำกัดเดิมๆทำให้ลูกค้าทั่วประเทศสามารถเข้าถึงและช้อปสินค้าโอท็อปของคุณได้ง่ายขึ้นซึ่งหมายถึงโอกาสสร้างยอดขายที่เติบโตอย่างก้าวกระโดดแคมเปญนี้พร้อมมอบดีลพิเศษสำหรับผู้ประกอบการโอท็อปเท่านั้นเพื่อช่วยลดภาระและเพิ่มสภาพคล่องให้ธุรกิจของคุณได้อย่างเป็นรูปธรรมโดยการรับค่า GP สุดคุ้มเพียง 4% ซึ่งจะช่วยเซฟต้นทุนและเพิ่มกำไรให้ร้านค้าแบบเน้นๆที่พิเศษนี้ยังมอบให้ยาวนานจุใจถึง12เดือนโดยครอบคลุมระยะเวลาตั้งแต่วันที่1พฤศจิกายน2569ถึงวันที่31ตุลาคม2570ช่วยให้คุณวางแผนธุรกิจระยะยาวได้อย่างมั่นใจอย่าปล่อยให้โอกาสในการขยายช่องทางจำหน่ายหลุดมือมาร่วมยกระดับสินค้าชุมชนและสร้างการเติบโตอย่างมั่นคงไปด้วยจันผู้ประกอบการที่สนใจสามารถเริ่มสมัครได้แล้ววันนี้ถึง15ตุลาคม2569สามารถสมัครและติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอทุกแห่งทั่วประเทศจบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: For news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio.
2: เตรียมตัวให้พร้อมกันยายนนี้ Global House เปิดคลังรถสุดช็อคขนทับสินค้าบ้านและงานช่างมาแบบจัดเต็มวัสดุก่อสร้างเครื่องมือช่างสีไฟฟ้าประปาและของใช้ในบ้านอีก

0: อยร้าวสีทาบ้านเครื่องมือช่างและอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านอีกมากมายพิเศษสุดซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทกันยายนนี้อย่ารอให้ของหมดเปิดคลังลดสุดช็อปช็อปเลยที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
1: สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
2: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
1: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
2: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-278-555
1: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได้
3: ตื่นเช้ามาด้วยใจที่พร้อมแต่บางครั้งร่างกายก็ไม่พร้อมอย่าให้อาการปวดอักเสบบวมจากการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อเอ็นและข้อต่อมาขัดจังหวะชีวิตดูแลด้วยพลานิว 2X Gel ด้วยตัวยาไดโคฟีแนคไดเอทิลามีน 2.32% ที่ช่วยดูแลบริเวณที่ปวดทาวันละ2ครั้งเช้าและเย็นก็ออกไปใช้ชีวิตได้แล้วค่ะพลานิว 2X Gel หาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้าน
4: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
3: อ่านคำเตือนบนฉลากก่อนใช้ยา
5: ไปหาหมอไหมคะ
6: ไม่อ
5: ่
6: ะ
5: ไปหาหมอเธออื
6: มไม่อ่ะ
5: ถ้ากลัวการใช้สิทธิผู้ประกันตนขนาดนี้ไปที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเถอะค่ะเพราะที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเราเชื่อว่าผู้ประกันตนต้องได้รับความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการวันนี้รับผู้ประกันตนเพิ่มเป็น 13,000 คนด้วยการให้การรักษามาตรฐานระดับสากลเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ประกันตนพร้อมบริการตรวจมะเร็งเต้านมฝากครรภ์คลอดบุตรสามารถผ่อนชำระได้โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอบนถนนสายเชียงใหม่หางดงโทร053-200-002 Facebook โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ
7: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
8: 10 20 30 40 10 20 30 40ผมอยากออกรถผมอยากประหยัดรถอะไรดีครับต้องรถ D-Max อดอกเบี้ยคุ้มแถมช่วยค่าน้ำมันต้อง D-Max เท่านั้นทนทานคุ้มจริงออกรถ Isuzu D-Max วันนี้รับข้อเสนอพิเศษดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% พร้อมช่วยค่าน้ำมัน 5,000 บาท
9: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้วที่ Isuzu สาราเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันทน์สันป่าตองจอมทองและสันสายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร053-242-002
10: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได
11: ้แล้วจะให้ช่วยจ่าย
10: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลกสินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
12: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast. Checking your receiver. Channel A. Channel B. Stereo multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.
13: คุณกำลังฟังชิงใหม่ Radio 92โดยชิงใหม่ Studio Limited Partnership ออกอากาศจากอาคารเลนปิงพลาซ่าอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ www.chiangmairadio.com
14: You're listening 92 Chiang Mai Radio ชิงใหม่ Radio 92เสนอรายการ Mass FM โดยคุณศรีสุดาโชวชาติ

0: วางใจให้เย็นและเป็นธรรม
1: MassFM พร้อมรับประสบการณ์ใหม่ในวิถีชีวิตใหม่
2: Your happiness
1: is our happiness
2: MassFM
1: MassFM
0: ร่วมตระหนักโดยเรียนรู้อย่างมีความสุขกับโรงเรียนวารีเชียงใหม่ And Education Beyond Tomorrow
3: Forabi ผู้ไขความลับอันน่าอัศจรรย์จากรวม
4: การเวลาแบรนด์ช็อกโกแลตของคนไทยภูมิใจในรางวัลระดับนานาชาติ
5: แจ่มฟ้าช้อปปิ้งมอลล์แจ่มฟ้าเซฟมาร์ท
6: ด้วยสินค้ายอดฮิตบริการแบบมิตรต้องนิยมพาณิชย์พร้อมตัวแทนของเราทุกอำเภอและพนักงานเสนอขาย
7: มนนมสดความอร่อยที่มากด้วยคุณค่า
8: ร้านวรรณสนันศูนย์รวมของฝากจากเจียงใหม่เจ้าม
9: ีโชคพลาซ่าคอมมูนิตี้มอลล์ที่มีความหลากหลายสะดวกสบาย

0: เดือนใหม่เดือนที่10ของปี1ตุลาคมนะคะเดือนนี้น่าจะเป็นช่วงที่อากาศเริ่มหนาวเย็นแต่เมื่อติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาก็มีการแจ้งเตือนบอกว่าช่วงวันที่5ถึง8ตุลาคมประเทศไทยตอนบนจะมีฝนฟ้าคะนองลมกันโชกแรงและฝนตกหนักบางพื้นที่โดยเริ่มจากภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือก่อนหลังจากนั้นจะส่งผลกระทบกับภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลแล้วก็กระทบไปทางภาคตะวันออกในระยะถัดไปส่วนภาคใต้ก็ยังคงมีฝนตกต่อเนื่องและฝนตกหนักบางแห่งทั้งนี้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนนั่นคงเป็นสิ่งที่บ่งบอกว่าฝนมาเที่ยวนี้หลังจากนั้นขอให้อากาศหนาวเย็นเถอะหากเป็นไปตามการคาดการณ์ของกรมอุตุนิยมวิทยานะคะ Mass FM ร่มธรรมร่มใจจากใจศรีสุดาชวชาติ 92 เมกะเฮิรตซ์ค่ะติดตามเป็นเพื่อนกันทาง Facebook Fanpage รายการวิทยุ Mass FM เชียงใหม่ตลอดจนสุขดีที่เชียงใหม่ติดตามทาง TikTok ก็ได้นะคะและอีกหนึ่งเพจร่มธรรมร่มใจสามารถติดตามทาง YouTube ได้ด้วยค่ะ
1: Mass FM

0: ริยกุลเพราะพอจึงเพียงพอจากคำหนึ่งคำสู่ความเข้าใจพระราชฤทัยของพ่อมีคำบางคำยิ่งเราใช้ชีวิตนานเท่าไหร่ความหมายของคำนั้นกลับยิ่งใหญ่ขึ้นพออาจเป็นหนึ่งในคำนั้นตอนยังเด็กเราอาจเข้าใจว่าพอคือหยุดมีเท่านี้ก็พอกินเท่านี้ก็พอหาเท่านี้ก็พอราวกับคำว่าพอเป็นเส้นที่มาขวางความปรารถนาเป็นคำที่บอกให้เราไม่เอาอีกไม่ไปต่อไม่ต้องการมากกว่านี้แต่เมื่อผ่านชีวิตไปมากพอผ่านทั้งการได้การเสียความสำเร็จความผิดหวังความรักความพลัดพรากความอิ่มและความหิวที่ไม่มีสิ่งใดเติมเต็มได้วันหนึ่งเราอาจค้นพบว่าพอไม่ใช่จุดที่ชีวิตหยุดเติบโตหากเป็นจุดที่ชีวิตเริ่มรู้ว่าอะไรคือสิ่งที่แท้จริง
1: วันนี้ทำความดีแล้วหรือยัง
2: ร่วมธรรมร่วมใจสื่อธรรมสู่ใจร่วมธรรมร่วมใจร่วมแห่งพระธรรมกางกั้นกิเลสและความทุกข์เพื่อประโยชน์และความสุขแก่หมู่ชนเป็นอันมากเชิญติดตามทาง Facebook YouTube ร่วมธรรมร่วมใจมีโชคพลาซ่าม
1: ีโชคพลาซ่า
2: คอมมูนิตี้มอลล์ห้องคนเจียงใหม่มีโชคพลาซ่าแหล่งรวมสินค้าและบริการที่มีคุณภาพทันสมัยสะดวกสบาย
3: ริมปิงซูเปอร์มาร์เก็ตธนาคารแหล่งแฟชั่นแหล่งสุขภาพ
2: แหล่งอาหารนานาชาติที่อร่อยและหลากหลายจากทั่วทุกสารทิศ
1: พร้อมกับเมืองมีโชค
2: มีแต่ของล้ำๆอิ่มขนาด
3: ทุกเย็นวันจันทร์อังคารพบตลาดนัดมีโชคตลาดอาหารครบรสข้าวของครบครัน
1: พร้อมช็อปชิลชิมที่ตลาดเกษตรชุมชนทุกเสาร์อาทิตย
2: ์มีโชคพลาซ่าม
1: ีโชคพลาซ่า
2: คอมมูนิตี้มอลล์ที่ครองใจคนเชียงใหม่ในความพร้อมอันหลากหลาย
3: จับจ่ายด้วยราคายุติธรรม
1: มีโชคพลาซ่าถนนเชียงใหม่แม่โจ้สายใหม่053-240-745
3: 240-777
2: และทาง Facebook มีโชคพลาซ่า
4: คุณผู้ฟังคะอีกหนึ่งข่าวดีจากลำโพชะปิ้งย่างเกาหลีใครที่มาฉลองวันเกิดที่นี่กินปิ้งย่างให้ฉ่ำพร้อมรับเค้กบิงซูก้อนโตฟรี1ถ้วยใหญ่ไม่ต้องซื้อเค้กนะคะแถมได้ส่วนลดอาหารทันที 10% เงื่อนไขเดียวก็คือต้องมาตรงวันเกิดเท่านั้นที่ลำโพชาปิ้งย่างเกาหลีภายในมีโชคพลาซ่าค่ะ
2: สุขดีที่เชียงใหม่อีกหนึ่งบันทึกเพื่อเล่าเรื่องราวที่เป็นความสุขความดีงามและเป็นประโยชน์ในการ

0: สุขดีที่เชียงใหม
1: ่น้ำใจความเกื้อกูลที่อบอุ่นเคียงคู่ใจคนไทยตลอดมา
2: ฟอร์บีภูมิใจที่ได้กลั่นกรองคุณค่าจากรวงผึ้งซึ่งหายากเต็มทีในธรรมชาติวันนี
1: ้ฟอร์บีผ่านการวิจัยพัฒนาและสรรสร้างสู่ผลิตภัณฑ์เพื่อการดูแลสุขภาพอย่างแท้จริง
2: น้ำผึ้งดอกลำไย
1: ดอกสาบเสือดอกลิ้นจี่ผสมมะนาวผสมขิงผสมโพรพอลิสผสมนมผึ้ง
2: ผสมรวงผึ้งเกสรดอกไม
1: ้โพรพอลิสฮันนี่เวเนก้าฮันนี่กรีนที
2: ขนมฮันนี่สูตร
1: และผลิตภัณฑ์เพื่อความงามกว่า40ชนิด
2: ในราคาที่ไม่แพง
1: ฟอร์บีของฝากของขวัญที่พันผูกคุณค่าแห่งการให้ฟอร์บีแทนน้ำใจที่อบอวลด้วยมิตรภาพประทับใจผู้รับ
2: เชิญเลือกของขวัญของฝากที่ฟอร์บีช็อปในหมู่บ้านเชียงใหม่แลนด
1: ์และฟอร์บีอินดัสทรีถนนเชียงใหม่ลำปางเลยแยก TOT 200เมตรโทร053-420-568-9ไม่มีที่สิ้นสุด
3: การเวลารังสรรค์กล่องของขวัญที่เต็มไปด้วยคราฟช็อกโกแลตเติมความประทับใจให้ผู้รับอย่างไม่รู้ลืม
1: ดาร์กช็อกมิลช็อกไวท์ช็อกแพลนเบสมิลช็อกโกแลตช็อกสอดไส้บงบงสีสันความงามประดุจโลกในเทพนิยายผสานอย่างสร้างสรรค์ในความเป็นไทยภูมิใจในการเป็นขนมเสิร์ฟบนเครื่องของสายการบินประจำชาติ
3: อีกทั้งยังมีแมคคาเดเมียและอัลมอนด์เคลือบช็อกโกแลตฮอตช็อกสติกผงโกโก้ชาโกโก้และผลิตภัณฑ์ช็อกโกแลตเคลือบอีกหลากหลาย
1: เปิดประสบการณ์พิเศษสัมผัสรสชาติช็อกโกแลตที่ไม่เหมือนใครการเวลารังสรรค์คุณค่าความอร่อยของคราฟช็อกโกแลตสู่ความภูมิใจในรางวัลนานาชาติ
3: การเวลาคราฟช็อกโกแลต4สาขาทางเข้ากองบิน41เซนเฟสชั้น4และศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพ
1: สาขาล่าสุดภายในโรงแรม The Slim Riverside ถนนเจริญกรุงกรุงเทพเทศบาลนครเชียงใหม
3: ่เทศบาลนครเชียงใหม่นครแห่งความสุข
1: นครแห่งความสุข
3: ภายใต้ชีวิตวิถีใหม
1: ่ภาษาและอักษรล้านนาในขณะที่การสื่อสารระหว่างกลุ่มคนส่วนใหญ่ใช้ภาษาพูดเป็นหลักเชียงใหม่ล้านนาเชียงตุงและ12ปันนามีภาษาเขียนร่วมกันคือใช้อักษรธรรมที่พัฒนามาจากอักษรมอญโดยมีต้นต่อจากประเทศอินเดียอักษรธรรมหรือตัวเมืองนี้ใช้ในการจารลงบนเนื้อใบลานคัมภีร์พระไตรปิฎกนิทานชาดกตำนานทางพระพุทธศาสนาตำนานราชวงศ์ตำนานเมืองกฎหมายและตำรายาส่วนตำราทางโลกเช่นตำราโหราศาสตร์ตำราฟ้อนรำและตำรานวดจะถูกบันทึกลงสมุดที่ทำจากกระดาษสาเรียกว่าปั๊บสาหรือพับสาการจัดแบ่งตัวอักษรชาวเชียงใหม่ยึดตัวอักษรอักขระวิธีของภาษาบาลีเป็นแบบอย่างแต่เพิ่มพยัญชนะเป็น42ตัวรูปแบบตัวอักษรจะเป็นตัวกลมเส้นโค้งแตกต่างกันไปเล็กน้อยในแต่ละท้องถิ่น
3: เทศบาลนครเชียงใหม่นครแห่งความสุขนครแห่งความสุขภายใต้ชีวิตวิถีใหม่
4: คุณผู้ฟังคะเมื่อวันอังคารที่ผ่านมานายอัศนีบรณุปกรณ์นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่มอบหมายให้นางสาวกาญจนกประกาศวุฒิสารรองนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่เข้าร่วมประชุม D-Day City การส่งเสริมการตลาดเชิงรุกในมิติ MICE Business และภายใต้กรอบภารกิจ City Profile City Package และ City Promotionเพื่อสร้างโอกาสทางธุรกิจเชื่อมโยงเครือข่ายผู้ประกอบการและประชาสัมพันธ์ศักยภาพเชียงใหม่ในฐานะจุดหมายปลายทางสำหรับการประชุมสัมมนางานแสดงสินค้าและนิทรรศการตลอดจนเป็นการสร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐภาคเอกชนและผู้ประกอบการไมซ์เพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้นำเสนอศักยภาพเมืองและขยายเครือข่ายสู่กลุ่มผู้จัดงานนักธุรกิจและผู้เกี่ยวข้องทั้งในประเทศและต่างประเทศโดยมีนายบุญลือธรรมธารานุรักษ์รองผู้ว่าการจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานในการประชุมและมีรองผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการองค์การมหาชนผู้บริหารและผู้แทนหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนสมาคมผู้ประกอบการเข้าร่วมณโรงแรมสมายล้านนาอำเภอเมืองเชียงใหม่

จากตอนหนึ่งของหนังสือ Positive Thinking โดยดำรงวงโชติปิ่นทองฝรั่งเขามีวิธีการทักทายด้วยการสัมผัสกันเช่นการจับมือการกอดกันการใช้แก้มมาชนกันการจูบที่หลังมือของผู้หญิงนั่นเป็นธรรมเนียมหรือประเพณีที่ต้องการให้เกิดการสัมผัสกันเพราะว่าการสัมผัสกันนั้นจะรับรู้ผ่านประสาทสัมผัสทั้งผิวหนังซึ่งเป็นหนึ่งในประสาทสัมผัสทั้ง5และข้อมูลจากการสัมผัสนั้นจะถูกส่งไปยังสมองหนึ่งในเหตุผลของการสัมผัสคือการได้รับความอบอุ่นจากฝ่ายตรงข้ามบางครั้งการสัมผัสมีมากกว่าคำพูดบางครั้งการกอดก็ให้อะไรมากกว่าที่เราอยากได้นั่นคือความรู้สึกความอบอุ่นการหายจากความเหงาการอยากจะใกล้ชิดกับใครสักคน

0: มให้ความดันพุ่ง
1: ความเสี่ยงสูงสุขภาพพัง
0: เตรียมอาบน้ำอุ่นดีกว่า
1: ป้องกันความดันโลหิตไม่ให้สูงเกินไป
2: ถูกต้องแล้วครับ
3: น้ำอุ่นเพียงด้วยความสะอาด
2: แต่ยังช่วยผ่อนคลาย
3: บอกเลยว่า
2: ฟิน
3: มหกรรมเครื่องทำน้ำอุ่นยมพานิ
2: ให้เลือกหลากหลาย
3: ราคาดีเวอร์
1: เปิดแอร์หน้าฝน
0: ไม่ต้องทนกับความอับชื้น
1: ใช้หมดร
0: ักเย็นสบาย
1: หายใจเต็มปอด
0: ซื้อแอร์วันนี
1: ้แถมฟรี
0: เครื่องทำน้ำอุ่น
1: มีเครื่องเก่ามาแลกได้สูงสุดถึง 3,000 บาท
2: ผ้า2ถังไซส์ยักษ์
3: ครั้งแรกของโลก
2: ขนาด30กิโล
3: ราคาไม่ถึงมือ
2: เครื่องเก่าเอามาแลกใหม
3: ่ได้ 2,000
2: ที่
3: นิยมพาณิชย์
2: ทุกสาขา
4: เสียสั่งลุยต่อ
5: บิ๊กมอเตอร์เซล
4: โปรสถานเมือง
5: ลดแรง
4: แถมหนักกว่าเดิม
5: วันโทนหน้า PCX ใหม่
4: ลดแรง
5: 99,900
4: UC 3
5: และ PCX
4: รับฟรี
5: โน้ตบุ๊ก Chrome OS มูลค่า 10,000 กว่าบาท
2: คุ้มจัดทั้ง Scoopy และเวฟ110ลดแรง 49,900 คนทับ Honda ทั้งรถไฟฟ้า Geo Plus ลี160มาเวฟ125และซุปเปอร์คาร์ทันราคาถูกกว่าใคร
5: แถมแหลก
4: ทั้งโน้ตบุ๊กตู้เย็น
5: เครื่องซักผ้าเครื่องทำน้ำอุ่นไมโครเวฟ
4: การันตีด้วยทีมช่างคุณภาพอันดับหนึ่งของประเทศ
5: และยอดขายอันดับหนึ่งของภาคเหนือ
2: ครบเครื่องเรื่องมอเตอร์ไซค์ Honda
3: ต้องไว้ใจ
2: นิยมพาณิชย์เท่านั้น
6: คุณผู้ฟังคะวันนี้ที่นิยมพาณิชย์จัดโปรแรงเกินต้านกับงานนิยมพาณิชย์โมบายเอ็กซ์โปiPhone 18 Pro ของพร้อมสต็อกแน่นพร้อมรับประกันอุบัติเหตุมูลค่า 7,990 บาทฟรีคุ้มสุดด้วยมือถืองบประหยัดค่ะดาวเริ่มแค่99บาทใช้เพลินสบายใจไม่มีล็อกเครื่องส่วน iPad ราคาเริ่มแค่35บาทต่อวัน Chromebook ดูหนังฟังเพลง AI ช่วยเรียนผ่อน 0% แค่เดือนละ359บาทส่วน MacBook Neoจ่ายเบาๆแค่วันละ50บาทเท่านั้นรับฟรีประกันอุบัติเหตุด้วยนอกจากนี้ซื้อทีวีวันนี้ได้ราคาพิเศษนะคะเครื่องเก่าเอามาลดเพิ่มได้ลดแล้วลดอีกและหากอยากติดโซลาร์เซลล์ทำได้ค่ะผ่อนถูกกว่าค่าไฟที่จ่ายเอกสารง่ายไม่ยุ่งยากจัดเต็มทุกความคุ้มวันนี้ที่นิยมพาณิชย์เท่านั้นค่ะสินค้ายอดฮิตบริการแบบมิตรต้องนิยมพาณิชย์พร้อมตัวแทนของเราทุกอำเภอและพนักงานเสนอขายค่ะ
7: โรงเรียนวารีเชียงใหม่ and education beyond tomorrow
8: บางคนอาจจะคิดว่าโรงเรียนวารีเชียงใหม่ไม่ใช่โรงเรียนที่ดีที่สุดไม่ใช่โรงเรียนที่เก่งที่สุดแต่โรงเรียนวารีเชียงใหม่เป็นโรงเรียนที่พยายามเข้าใจนักเรียนมากที่สุดเหมือนตลอด20ปีที่ผ่านมาค่ะ
7: เรียนรู้อย่างมีความสุขกับโรงเรียนวารีเชียงใหม่
8: อาจารย์วารีรู้ว่านักเรียนไม่ใช่หุ่นยนต์ที่ถูกโปรแกรมให้คิดหรือชอบในสิ่งเดียวกันดังนั้นทุกอย่างที่เกิดขึ้นในโรงเรียนเราเริ่มจากแนวคิดที่เอานักเรียนไปสู่กลางทั้งหลักสูตรและโปรแกรมการเรียนที่ให้นักเรียนได้เลือกเรียนตามความสนใจห้องเรียนและอุปกรณ์ที่ปรับเปลี่ยนให้รองรับกับยุคสมัยและคุณครูที่พร้อมรับฟังและพร้อมซัพพอร์ตนักเรียนอยู่เสมอ
9: โรงเรียนวารีเชียงใหม่ถนนมหิดลและโรงเรียนอนุบาลวารีถนนแก้วนวรัตน์ซอย2
10: ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ Facebook วารีเชียงใหม่สคูลและวารีคินเดอร์การ์เดนสคูล
9: สอบถามข้อมูลโรงเรียนวารีเชียงใหม่053-140-232และโรงเรียนอนุบาลวารี053-241-163
10: มาเป็นครอบครัววารีด้วยกันนะถูกจริง
9: ประทับใจ
10: ไปแจ่มฟ้า
9: แจ่มฟ้าเซฟมาร์ทห้างของคนไทยขายถูกกว่าใครขายถูกทุกวัน
10: ถูกจริงประทับใจไปแจ่มฟ้า
9: แจ่มฟ้าเซฟมาร์ทซุปเปอร์มาร์เก็ตท้องถิ่นทั่วทั้งลำ

0: จมฟ้าเซฟมาร์ทสาขาในเมืองลำพูนนิคมลำพูนหน้ามหาวิทยาลัยแม่โจ้หลังมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
1: แจ่มฟ้าเซฟมาร์ทสันป่าตองหน้าโรงพยาบาลลำพูนสาขาช้อปปิ้งมอลล์ลำพูนสารพีย่างเหนิง
0: ถูกจริงประทับใจ
1: แจ่มฟ้าห้างของคนไทยขายถูกกว่าใครขายถูกทุกวัน
0: ที่แจ่มฟ้าเซฟมาร์ททุกสาขาทั้งในเชียงใหม่และลำพูน
1: ถูกจริงประทับใจไปแจ่มฟ้าติดต่อ053093447
0: และเชิญติดตาม LINE ID แจ่มฟ้า Facebook Fanpage ที่แจ่มฟ้ากรุ๊ปและแจ่มฟ้าช้อปปิ้งมอลล์ลำพูน TikTok แจ่มฟ้า_group และ Instagram แจ่มฟ้า_IG

้หลายๆโรคนะคะหลังจากที่มีความรุนแรงในการระบาดแต่กลับวันนี้เหมือนปลุกฟื้นคืนชีวิตกลับมาฆ่าชีวิตผู้คนหลายๆโรคด้วยกันหนึ่งในจำนวนนั้นนะคะได้แก่โรคหัดค่ะกลับมาฆ่าชีวิตหลังเด็กอเมริกันวัย18ปีเสียชีวิตจากภาวะแทรกซ้อนทางสมองทั้งที่สหรัฐนะคะเคยควบคุมโรคหัดได้อย่างดีจนประกาศกำจัดได้ตั้งแต่ปี2000ทั้งนี้เชื่อว่ากระแสต่อต้านวัคซีนทำคนไม่ฉีดวัคซีนมากขึ้นภูมิคุ้มกันในชุมชนจึงลดลงหยิบมาอ่านจากเพจสรยุทธสุทัศนจินดาบอกว่านายแพทย์ทัชนาพงษ์จงเจริญญานนท์แพทย์สาขากุมารเวชศาสตร์อนุสาขากุมารเวชศาสตร์โรคระบบการหายใจโรงพยาบาลเด็กสมิติเวชอินเตอร์เนชั่นแนลสุขุมวิทโพสต์ข้อความเตือนถึงสถานการณ์การกลับมาระบาดของโรคหัดแพทย์ระบุว่าเด็ก18ปีเสียชีวิตจากโรคหัดและสิ่งที่น่าเศร้าคือโรคที่ป้องกันได้ง่ายๆกำลังกลับมาพรากชีวิตคนอีกครั้งหลายคนอ่านแล้วคงงงว่าโรคหัดเนี่ยเสียชีวิตได้จริงหรือใช่ครับหัดไม่ใช่แค่ไข้แล้วมีผื่นแต่มันทำให้ปอดอักเสบสมองอักเสบและรุนแรงจนเสียชีวิตได้ที่น่าเศร้าคือนี่เป็นโรคที่เรามีวัคซีนป้องกันมานานแล้วแต่เด็กคนนี้ไม่ได้ฉีดวัคซีนฉีดวัคซีนหัดเยอรมันคังทูม2เข็มป้องกันโรคหัดได้ประมาณ 97% อเมริกาเคยควบคุมหัดได้ดีมากจนประกาศกำจัดโรคหัดได้แต่วันนี้โรคที่เคยควบคุมได้กำลังกลับมาระบาดอีกครั้งแล้วโรคหัดกลับมาได้อย่างไรหนึ่งในปัญหาใหญ่ที่อเมริกากำลังเจอคือกระแสต่อต้านวัคซีนพอคนไม่ฉีดวัคซีนมากขึ้นภูมิคุ้มกันในชุมชนก็ลดลงโรคที่เราเคยควบคุมได้ก็กลับมาระบาดและวันนี้กลับมามีผู้เสียชีวิตอีกครั้งน่าเสียดายนะครับการแพทย์ใช้เวลาหลายสิบปีพาเราเดินทางมาถึงจุดที่โรคพวกนี้แทบหายไปแต่ความเชื่อผิดกำลังพาเราเดินถอยหลังกลับไปหามันอีกครั้งแต่เมืองไทยเรายังโชคดีครับที่คนส่วนใหญ่ยังมีวิจารณญาณแยกแยะข้อมูลทางการแพทย์ได้แม้จะมีคนพยายามสร้างกระแสต่อต้านวัคซีนขึ้นมาเรื่อยๆก็ตามถ้ามีใครถามว่าไม่ฉีดวัคซีนแล้วจะเป็นอะไรไม่ต้องไปเถียงกันดูอเมริกาวันนี้ก็ได้โรคที่มีวัคซีนป้องกันแล้วและเคยควบคุมได้แล้วกำลังกลับมาพรากชีวิตคนอีกครั้ง

0: ังคะบรรยากาศยามเย็นวันนี้พบกันที่กาดมณีนะคะชวนกันมาทานอาหารรอบๆริมสระน้ำพุขนาดใหญ่เห็นวิวดอยสุเทพอย่างเด่นชัดผ่านสายน้ำพุและแผ่นฟ้าที่กว้างไกลพร้อมกับลมโชยพัดเย็นสบายค่ะกาดมณีกาดนัดยามเย็นตลาดนัดอาหารศูนย์รวมสำหรับกับข้าวความอร่อยในทุกรูปแบบในราคาที่ประหยัดเชิญนะคะพร้อมครอบครัวเพื่อนฝูงนัดหมายกันที่ตลาดนัดอาหารกาดมณีมีที่จอดรถสะดวกกว้างขวางบนถนนวัวลายติดศูนย์วัฒนธรรมเชียงใหม่061-329-5632
1: Toyota เชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
2: มากอายุมากความเข้าใจ
3: ถาวรท่อไอเสีย
4: มากความรู้ใจมากประสบการณ
2: ์กว่า40ปีถาวรท่อไอเสียบริการแก้ปัญหาหม้อพักท่อไอเสียด้วยความซื่อสัตย์และแก้ปัญหาอย่างตรงจุด
5: จากเจ้าของร้านพร้อมอาณาจักรหม้อพักท่อไอเสียที่มีให้เลือกมากที่สุดทุกรุ่นทุกรูปแบบแม้แต่รถที่ตกรุ่นไปแล้วถึง50ปีในราคายุติธรรมสามารถเลือกได้ตามงบที่มีด้วยบริการหลังการขายที่ดูแลอย่างรับผิดชอบมั่นใจและสบายใจเมื่อมีปัญหาหม้อพักท่อไอเสียแวะมาที่
6: ถาวรท่อไอเสียบนถนนโชตนาเยื้องสนามกอล์ฟลานนา
2: 053-217-763 053-225-943 ถาวรท่อไอเสียจากความชอบของคนไทยสู่กลางใจคนต่างแดนสู่กลางใจ
7: มนต์นมสดรสนมที่นี่ไม่เคยเปลี่ยนยังคงมากด้วยคุณค่าแห่งความอร่อย
8: มนต์นมสดนมหลากรสขนมปังนึ่งนุ่มเหนียวขนมปังปิ้งกรอบทุกสรรทุกส่วนผสมด้วยความใส่ใจทั้งสังขยารสดั้งเดิมช็อกโกแลตเนยถั่วเนยนมเนยน้ำตาลและแยมผลไม
2: ้พร้อมสัมผัสใหม่ Drinking Yogurt รสน้ำผึ้งมะนาวและรสสตรอเบอรี
8: ่ชื่นใจกับไอศกรีมโฮมเมดหลากรส
7: มนนมสดคุณค่าที่ถูกสะสมผ่านการเวลากว่า50ปีพร้อมดูแลคุณบนถนนนิมานเหมิน
8: 053-214-410
9: กับก้าวใหม่ที่เติบโต
8: มนนมสดขยายสาขาภายในปั๊มปตท.แม่ริมก่อนถึงแยกแม่ริมเสมิง
9: และสาขาถนนสมโภชเชียงใหม่700ปีก่อนถึงสี่แยกตลาดแม่เหีย
0: คุณผู้ฟังคะอีกหนึ่งทางเลือกสำหรับผู้ปกครองที่กำลังมองหาโรงเรียนให้บุตรหลานโรงเรียนอนุบาลวารีเปิดรับสมัครนักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นเนอร์เซอรี่จนถึงระดับอนุบาลชั้นปีที่3วารีเชียงใหม่ใส่ใจการเรียนรู้และการพัฒนาทักษะรอบด้านทั้งความรู้จินตนาการและความสุขในทุกๆวันสามารถติดตามเพจหรือติดต่อสอบถามทางอินบ็อกซ์วารีเชียงใหม่สคูลการศึกษาเพื่ออนาคตที่ก้าวไกล and education beyond tomorrow 053-140-232-4 วารีเชียงใหม่ค่ะ

0: ังคะวันนี้ยังมีเรื่องราวจากธรรมชาติในรวงผึ้งที่ฟอร์บีอยากนำมาเล่าสู่กันฟังถึงเกสรดอกไม้ก็คือละอองเกสรตัวผู้ของดอกไม้นะคะที่ติดมากับส่วนขาของผึ้งค่ะยามที่ผึ้งออกรวบรวมน้ำหวานผึ้งจะเก็บเกสรเหล่านี้กลับมาด้วยนะคะโดยทำเป็นก้อนเล็กๆเก็บไว้ภายในรังเพื่อสะสมไว้เป็นอาหารโดยเกสรเหล่านี้จะมีสีเหลืองส้มแตกต่างกันไปตามชนิดของดอกไม้มีรสชาติหวานมันและอุดมไปด้วยโปรตีนที่สูงกว่าเนื้อนมไข่ถึง5เท่าทีเดียวนับว่าเกสรดอกไม้เป็นแหล่งพลังงานที่สำคัญนะคะเหมาะสำหรับใครที่ต้องการใช้พลังงานมากเช่นนักกีฬาหรือใครที่ต้องการควบคุมน้ำหนักอีกทั้งเกสรดอกไม้ยังช่วยบรรเทาอาการภูมิแพ้ช่วยบำรุงสุขภาพเส้นผมและเล็บอีกด้วยที่สำคัญเลือกคุณภาพจากฟอร์บีผลิตภัณฑ์จากรวงผึ้งทุกรูปแบบที่ผ่านกระบวนการผลิตอย่างมั่นใจในความปลอดภัยและทรงคุณค่าที่เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพตามไปเลือกกันนะคะผลิตภัณฑ์จากฟอร์บีที่โชว์รูมฟอร์บีถนนเชียงใหม่ลำปางเลย TOT 200เมตร0987496355หรือแวะที่ฟอร์บีช็อปภายในหมู่บ้านเชียงใหม่แลนด์ติดตามรายละเอียดได้นะคะทางเว็บไซต์ www.forabee.com ค่ะศูนย์รวมของฝากจากเชียงใหม
1: ่วนัสนัน
0: สวัสดีเจ้าแวะมาซื้อของฝากแล้วยังได้ของกินล้ำๆคัดแต่คุณภาพปิ๊กไปกินที่บ้านตวยก็ได้นะเจ้าร้านวนัสนันผู้ผลิตและจำหน่ายแหนมวนัสนันไบโอเทค
1: แคบหมูกึ่งสำเร็จรูปแฮปปี้กรอบอร่อยไขมันต่ำ
0: ข้าวซอยไก่พร้อมปรุงอร่อยได้ทันทีนอกจากนี้ยังมีของดี
1: ห้องเชียงใหม
0: ่ไส้อั่วแกงฮังเลน้ำพริกหนุ่มผักผลไม้ดองต้นตำรับจากวนัสนันเจิญจวนกันมาที่วนัสนันร้านวนัสนันสาขาใหญ่บนถนนเชียงใหม่ลำปางเลยแยกสารเด็กไปทางฟ้าห้าม053-240-829สาขาท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่และสาขาภายในปั๊มปตท.สารพีร้านวนัสนันศูนย์รวมของฝากจากเชียงใหม่เจ้าคุณผู้ฟังคะยังรอคุณเสมอนะคะที่นี่ Mass FM จากใจศรีสุดาชาวชาติและเป็นเพื่อนกันด้วยค่ะอีกหนึ่งช่องทาง Facebook Fanpage รายการวิทยุ Mass FM เชียงใหม่สุขดีที่เชียงใหม่และร่วมทำร่วมใจวันนี้ลาไปก่อนนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ
2: Mass FM
0: บรรยากาศที่เป็นบวกจะหล่อเลี้ยงทัศนคติที่เป็นบวกล้อมรอบตัวด้วยผู้คนที่คิดบวกแล้วจะกลายเป็นคนที่มีทัศนคติที่เป็นบวก A positive atmosphere fosters a positive attitude. Surround yourself with positive people and you will develop a positive attitude.

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะวราวุธยืนยันแผงโซลาร์เซลล์นำเข้าจากต่างประเทศที่ได้มาตรฐาน IEC สามารถนำมายื่นขอขึ้นทะเบียนมาตรฐานมอกกับสมอได้ทันทีใช้เวลาไม่เกิน5วันและไม่เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมนายวราวุธศิลปอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมพร้อมด้วยนายภาสกรชัยรัตน์รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมและนายเอกนิติรมยานนท์เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมสมอแถลงข่าวถึงกรณีที่คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่29กันยายน2569เห็นชอบร่างกฎกระทรวงกำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมแผงเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดผลึกซิลิคอนต้องเป็นไปตามมาตรฐานเพื่อยกระดับคุณภาพและความปลอดภัยของแผงเซลล์แสงอาทิตย์ให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากลป้องกันผลิตภัณฑ์ด้อยคุณภาพที่อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนและรองรับการขยายตัวของการติดตั้งโซลารูฟท็อปทั้งภาคประชาชนและภาครัฐหลักเกณฑ์ที่ออกมานั้นทางสมอยืนยันว่าหากผลิตภัณฑ์ที่นำเข้ามาในประเทศได้มาตรฐาน International Electrotechnical Commission หรือ IEC ซึ่งเป็นมาตรฐานเครื่องไฟฟ้าระดับนานาชาติสามารถนำ IEC มาที่สมอเพื่อขอขึ้นทะเบียนรับมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมมอกได้ทันทีโดยใช้เวลาไม่เกิน5วันและไม่ต้องตรวจสอบหรือทดสอบผลิตภัณฑ์ใหม่แต่อย่างใดเพราะถือว่ามาตรฐานของ IEC คือมาตรฐานของประเทศภายในเดือนตุลาคมนี้สมอจะออกใบอนุญาตให้นำเข้าแผงโซลาร์เซลล์279ใบอนุญาตโดยจะมีการนำเข้าแผงโซลาร์เซลล์จากต่างประเทศ279รายการและได้มาตรฐาน IEC อย่างไรก็ตามสำหรับประเทศเองก็มีโรงงานในประเทศและได้มาตรฐานมอกแล้วดังนั้นจึงขอให้ความมั่นใจและสบายใจกับผู้ประกอบการและประชาชนว่าแผงโซลาร์เซลล์จะผ่านมาตรฐานมอกอย่างแน่นอนและจะไม่ทำให้มีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นรวมถึงไม่เสียเวลาอย่างแน่นอนจบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio
2: Chiang Mai Radio Freshen Up
3: สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียAlinamin X Plus สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียAlinamin X Plus จากประเทศญี่ปุ่น
4: Alinamin X Plus
3: สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลีย
4: Alinamin X Plus
3: สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลีย

อยร้าวสีทาบ้านเครื่องมือช่างและอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านอีกมากมายพิเศษสุดซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทกันยายนนี้อย่ารอให้ของ

0: านคุณ
1: เพราะวิกฤตจะเป็นบทพิสูจน์ว่าใครที่พร้อมเคียงข้างไปกับคุณใหม่ New X The Next P เครื่องยนต์ 2.2 DDI Max Force เกียร์อัตโนมัติ8 Speed ดีไซน์ใหม่ทั้งภายนอกภายในมั่นใจด้วยช่วงล่างใหม่ Stiff Flex และกล้องรอบคัน360องศาฝ่าทุกวิกฤตด้วยเอกสิทธิ์ของผู้ชนะออกรถวันนี้ดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% หรือผ่อนเริ่มต้นเพียง 11,000 กว่าบาทพร้อมช่วยค่าน้ำมัน 5,000 บาท
2: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้วที่ Isuzu ศาลาเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันสันปะตองจอมทองและสันทรายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร053-242-002
3: มีนัดพบแพทย์ครั้งต่อไปไม่ต้องรอถึงโรงพยาบาลจึงค่อยเริ่มลงทะเบียนสำหรับผู้ป่วยที่มีนัดหมายแพทย์อยู่แล้วสามารถลงทะเบียนออนไลน์ล่วงหน้าผ่าน Lana Hospital Application ได้จากที่บ้านเมื่อลงทะเบียนสำเร็จคุณจะได้รับ QR Code สำหรับนำมาแสดงที่จุดบริการตามนัดหมายช่วยลดขั้นตอนการลงทะเบียนที่จุดเวชระเบียนและเพิ่มความสะดวกเมื่อมาโรงพยาบาลอยากใช้งานแอปเพิ่มเพื่อน LINE Official @Lana Hospital Lana Hospital Application สะดวกขึ้นตั้งแต่ก่อนออกจากบ้าน
4: ตื่นเช้ามาด้วยใจที่พร้อมแต่บางครั้งร่างกายก็ไม่พร้อมอย่าให้อาการปวดอักเสบบวมจากการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อเอ็นและข้อต่อมาขัดจังหวะชีวิตดูแลด้วยพลานิว 2X Gel ด้วยตัวยาไดโคฟินแนกไดเอทิลามีน 2.32% ที่ช่วยดูแลบริเวณที่ปวดทาวันละ2ครั้งเช้าและเย็นก็ออกไปใช้ชีวิตได้แล้วค่ะพลานิว 2X Gel หาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้าน
5: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
4: อ่านคำเตือนบนฉลากก่อนใช้ยา
6: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได้
7: แล้วจะให้ช่วยจ่ายอ
6: ่
7: ะ
6: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลกสินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้ตามจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
8: เปียกก็เอาอยู่แห้งก็พุ่งสุดมิตซูแสงชัยท้าให้คุณลอง All New X-Force HEV Emotion
9: 7โหมดขับขี่รับจบทุกสภาพถนนระบบ AYC มั่นใจทุกโค้งประหยัดเวอร์ 24.4 กิโลเมตรต่อลิตร
8: ดีไซน์ล้ำออปชั่นล้นเสียงเทพระดับยามาฮ่าพรีเมียมหายห่วงทุกฤดูฝุ่นฟอกอากาศด้วย Nano EX สบายใจกล้องรอบคัน360องศาเริ่มเพียง 899,000 ครอบครัวมิตซูรับเพิ่ม 10,000 บาท
9: จองได้แล้ววันนี้ที่เพจมิตซูแสงชัย3สาขารวมโชคแม่เหี่ยลำพูนมิตซูแสงชัยอันดับ1ภาคเหนือ
10: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast checking your receiver channel AChannel B Stereo Multiplex Welcome to Chiang Mai Radio
11: คุณกำลังฟัง Chiang Mai Radio 92โดย Chiang Mai Studio Limited Partnership ออกอากาศจากอาคารเล่นปิงพลาซ่าอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ www.chiangmairadio.com
12: You're listening 92

ะยามเย็นค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่เชียงใหม่เรดิโอ92เมกะเฮิรตซ์นะคะกลับมาเจอกันรอบเย็น17นาฬิกาถึง18นาฬิกาวันนี้พบกันวันพฤหัสบดี1ตุลาคม2569ค่ะวันนี้หลายคนพอจะยิ้มได้บ้างเพราะว่าเข้าไปกดรับสิทธิ์ยืนยันกันเรียบร้อยกับไทยช่วยไทย Plus เพิ่มเติมนะคะกดรับสิทธิ์ผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังค่ะรับเงินช่วย 1,000 บาทใช้ได้ยาว2เดือนกดรับสิทธิ์วันนี้เป็นวันแรกเลยเช้าๆนี้อาจจะมีแบบแหงบ้างอะไรบ้างแต่พอสายๆก็สมูทแล้วค่ะคุณผู้ฟังบางคนก็อาจจะลืมสามารถกดได้จนถึง15ตุลาคมนี้ต้องกดยืนยันรับสิทธิ์ใหม่ทุกคนนะคะไม่ว่าจะเป็นรายเดิมหรือว่ารายใหม่ก็แล้วแต่ระยะเวลาของโครงการไทยช่วยไทยพลัสเพิ่มเติมก็คือผู้ได้รับสิทธิ์สามารถใช้จ่ายได้ตั้งแต่วันนี้1ตุลาคมถึง30พฤศจิกายน2569ค่ะและอีก1เรื่องที่ทำให้หลายคนยิ้มได้วันนี้ไหนมีใครถูกหวยกันบ้างค่ะคุณผู้ฟังวันแห่งความหวังกันไงอาจจะสมหวังบ้างผิดหวังบ้างก็ว่ากันไปกันละกันแต่ที่แน่ๆก็คือพรุ่งนี้วันศุกร์แล้วตื่นเช้ามาทำงานกันเหมือนเดิมนะคะมีเพลงพร้อมมาฝากกันเช่นเคยที่นี่กับเชียงใหม่เรดิโอ92เมกะเฮิรตซ์กับเวลาช่วงเย็นของเราค่ะ

ช่วงนี้ขับรถไปไหนมาไหนก็ค่อนข้างสบายทั้งตอนเช้าและตอนเย็นเพราะน้องๆปิดเทอมนั่นเองค่ะคุณผู้ฟังก็ถือว่าเราได้พักบ้างอะไรบ้างเพราะในเชียงใหม่เราก็มีหลายจุดยังมีการขุดกันเจาะกันทำถนนกันอยู่นั่นเองขับขี่ด้วยความระมัดระวังกันนะคะและน้องฝนก็ยังไม่หายไปอาจจะมาบ้างพักๆเป็นระยะเหมือนกันค่ะคุณผู้ฟังแต่ว่าจะเจอกันหนักหน่วงก็คือสัปดาห์หน้าวันจันทร์ที่5จนถึง9ตุลาคมนั่นเองเตรียมพร้อมรับมือกับอากาศที่เปลี่ยนแปลงและก็อย่าลืมดูแลสุขภาพกันนะคะอยู่ด้วยกันในช่วงเย็นของเรามาพร้อมกับแสงชัยมอเตอร์เซลล์ด้วยค่ะใครที่รถไฟฟ้าอาจจะยังไม่ตอบโจทย์รถยนต์ Mitsubishi Flow Hybrid คันนี้คือคำตอบเลยค่ะเพราะเขามาพร้อมความประหยัดถึง 24.4 กิโลเมตรต่อลิตรและที่สุดด้านช่วงล่างปรับได้ถึง7โหมดการขับขี่โดยเฉพาะหน้าฝนแบบนี้ใช้โหมดเวทมั่นใจได้ทุกโค้งทั้งความปลอดภัยและการบริการหลังการขายเรื่องอะไหล่ก็รอไม่นานด้วยนะคะ All New Mitsubishi Xforce HEV SUV ดีไซน์ยอดเยี่ยมแห่งปีราคาเริ่มต้นเพียง 899,000 บาทออกรถเพียง 49,000 บาทหรือว่าผ่อนเริ่มต้น 6,388 บาทและ1รุ่นที่แนะนำก็คือ Xpander HEV 2025นะคะเป็น MPV 7ที่นั่งอันดับ1ในตลาดด่วนรับส่วนลดกว่า 150,000 บาทจำนวนจำกัดค่ะและยังมาพร้อมกับโปรโมชั่นพิเศษฉลองโปรแรง Mitsubishi ครบรอบ65ปีอย่างต่อเนื่องฟรีบัตรน้ำมัน 10,000 บาทดอกเบี้ยพิเศษ 0% นานถึง48เดือนค่ะครอบครัว Mitsubishi ลดเพิ่มอีก 10,000 บาทลูกค้านิติบุคคลลดเพิ่มสูงสุด 80,000 บาทด้วยหายห่วงเลยตอนนี้เพราะว่าเขาขยายระยะรับประกันตัวรถและระบบไฮบริดจาก5ปีเป็น7ปีหรือ 150,000 กิโลเมตรและรับประกันแบตเตอรี่ถึง10ปีด้วยกันค่ะสอบถามเพิ่มเติมแวะไปเทสต์ไดร์และข้อเสนอดีๆกับเราได้ที่มิสูแสงชัยทั้ง3สาขาสาขาแม่โจ้แยกรวมโชคนะคะสาขาแม่เหี่ยหางดงติดกับแมคโครหางดงและที่สาขาลำพูนสันป่าฝ้ายยอดขายและศูนย์บริการอันดับ1ของประเทศไทยมั่นใจได้กับมิสูแสงชัยนะคะสอบถามเพิ่มเติมที่053-262-555ค่ะ053-262-555และดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ Facebook ของมิสูแสงชัยเชียงใหม่ได้เลยนะคะฟังเพลงกันด้วยกันช่วงเย็นแบบนี้และเชียงใหม่เรดิโอ92 MHz ค่ะ

0: Refresh, refill the music.
1: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอด

0: ขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้วที่ Isuzu สาราเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันทน์สันป่าตองจอมทองและสันทรายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร0532420002
1: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได
2: ้แล้วจะให้ช่วยจ่ายอ
1: ่
2: ะ
1: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลกสินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้ตามจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด

้นเดือนแบบนี้ใครๆก็ตั้งใจจะใช้ชีวิตที่ดีที่สุดเลยค่ะคุณผู้ฟังไม่ว่าจะเป็นการที่มีเวลาพักผ่อนอย่างเพียงพอมีเหตุผลให้เราได้สามารถยิ้มได้เสมอๆแล้วก็มีความรักมากพอที่จะพาตัวเองผ่านทุกเรื่องราวไปได้ผ่านมาตั้ง9เดือนอีกแค่3เดือนต้องสู้กันต่อแล้วกันค่ะคุณผู้ฟังส่งแรงใจให้กันเหมือนเดิมนะคะมาพร้อมกับท่าจีนชมจันทร์แพสกันด้วยเลิกงานแบบนี้ต้องแวะไปฟินกันค่ะคุณผู้ฟังอากาศสบายๆของกินอร่อยอร่อยและที่สำคัญบริการประทับใจกันด้วยแวะได้เลยที่ร้านท่าจีนชมจันทร์พลัสนะคะร้านเราเปิดทุกเย็น 17:00 นถึง 23:00 นค่ะอากาศสบายๆของกินอร่อยรออยู่มากมายทีเดียวกว่า10ปีที่ร้านยังคงมาตรฐานและความสะอาดคุณภาพวัตถุดิบจากทะเลอย่างสม่ำเสมอและทุกจานสะท้อนความพิถีพิถันในแบบอาหารไทยพรีเมียมทั้งเข้มข้นละเมียดละไมนะคะเมนูพิเศษของทางร้านแนะนำเต่าเต้ยหม้อไฟเนื้อปลาสดเด้งน้ำซุปหอมกลมกล่อมเนื้อปลานุ่มละลายในปากได้เลยค่ะปูทะเลผัดผงกะหรี่เมนูโปรดของหลายคนนะคะกุ้งแม่น้ำเผาไซเบิ้มเลยค่ะมันกุ้งเยิ้มสีส้มทองเนื้อหวานฉ่ำเต็มคำกุ้งลายเสือเผาก็อร่อยปลาหมึกแดดเดียวปลาหมึกย่างปลาหมึกทอดหอยเชลล์ทรงเครื่องหอยหวานเผาหอยนางรมสดนะหรือว่าจะเป็นเมนูง่ายๆอย่างกุ้งอบวุ้นเส้นในเด็กชอบมากเลยทีเดียวไข่เจียวโคตรปูหล่นเนื้อปูหรือว่าจะเป็นต้มยำกุ้งรสแซ่บของเรานะคะยังมีของทานเล่นอย่างยำสาวท่าจีนไก่ย่างชมจันทร์และอีกมากมายทีเดียวสนใจก็อย่าลืมแวะไปได้ค่ะมีงานเลี้ยงเบิร์ธเดย์ปาร์ตี้งานเลี้ยงรับปริญญาหรือว่าจะเป็นงานเกษียณเราก็พร้อมให้การดูแลคุณเช่นเคยจองโต๊ะล่วงหน้าได้ที่0635251719นะคะ0635251719ร้านอยู่ในซอยโรงเรียน LCC ค่ะขับผ่านเข้าไปนิดเดียวเท่านั้นคุณผู้ฟังเห็นซอยแรกด้านซ้ายมือเลี้ยวซ้ายเข้าไปด้านในเกือบสุดซอยนะร้านอยู่ทางด้านขวามือมีที่จอดรถกว้างขวางสะดวกสบายมากๆเราพร้อมให้บริการทุกวันและทุกเย็นแวะไปเจอกันได้ที่ร้านท่าจีนชมจันทร์พลัสติดตามเราดูรีวิวเพิ่มเติมได้ค่ะที่ Facebook และ TikTok ของท่าจีนชมจันทร์พลัสยินดีให้บริการทุกวันนะคะเชียงใหม่เรดิโอ 92 เมกะเฮิรตซ์ค่ะ

วลาก็เดินทางมาถึงช่วงท้ายกันแล้วค่ะคุณผู้ฟังขอบคุณสำหรับทุกการติดตามด้วยนะคะฟังเพลงเพลินๆกันไปบางคนช่วงนี้จะเดินทางกลับบ้านถึงบ้านไวนิดนึงเพราะว่าถนนโล่งๆนั่นเองค่ะแต่ก็อย่างที่ทราบกันนะคะว่าถึงแม้จะโล่งแต่บางทีอุบัติเหตุหรือว่าจะเป็นปัญหาเรื่องการทำถนนก็จะเป็นอุปสรรคอย่างหนึ่งที่ทำให้เราจะถึงบ้านช้าถึงช้าแต่ว่าชัวร์ดีกว่าค่ะคุณผู้ฟังอย่าขับเร็วเกินไปนะคะขอบคุณสำหรับผู้สนับสนุนรายการเราชั่วโมงนี้อย่าลืมแวะไปเติมความอร่อยกันได้ทุกวันที่ร้านท่าชินชมจันทร์พลัสนะคะและพรุ่งนี้เรากลับมาเจอกันค่ะชั่วโมงหน้าส่งต่อความสุขกับเพลงสากลเพราะรายการ Radio Twilight วันนี้ไปก่อนขอบคุณด้วยการติดตามสวัสดีค่ะ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: าวสีทาบ้านเครื่องมือช่างและอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านอีกมากมายพิเศษสุดถือครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทกันยายนนี้อย่ารอให้ของหมดเปิดคลังลดสุดช็อปช็อปเลยที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
1: โตโยต้าเชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่นโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
2: ไปหาหมอไหมคะ
3: ไม่อ
2: ่
3: ะ
2: ไปหาหมอเธออ
3: ืมไม่อ่ะ
2: ถ้ากลัวการใช้สิทธิผู้ประกันตนขนาดนี้ไปที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเถอะค่ะเพราะที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเราเชื่อว่าผู้ประกันตนต้องได้รับความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการวันนี้รับผู้ประกันตนเพิ่มเป็น 13,000 คนด้วยการให้การรักษามาตรฐานระดับสากลเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ประกันตนพร้อมบริการตรวจมะเร็งเต้านมฝากครรภ์รถบูดสามารถผ่อนชำระได้โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอบนถนนสายเชียงใหม่หางดงโทร053-200-002 Facebook โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ
4: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.-23:00 น.สำรองโต๊ะที่0635251719
5: สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียอลินามิน X Plus สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียอลินามิน X Plus จากประเทศญี่ปุ่นอลินามิน X Plus สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียอลินามิน X Plus สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียอลินามิน X Plus จากประเทศญี่ปุ่นอลินามิน
6: X Plusคุณกำลังฟังชิงใหม่ Radio 92โดยชิงใหม่ Studio Limited Partnership ออกอากาศจากอาคารลิมปิงพลาซ่าอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ www.chingmeradio.com
7: You're listening

0: ชาบูกุชาบูที่คุณต้องลองเพราะความอร่อยที่หลากหลายและบริการดีที่คุณจะประทับใจพร้อมเสิร์ฟคุณภาพทั้งเนื้อวัวเกรดพรีเมียมเนื้อหมูคุโรบุตะสไลด์เนื้อไก่คลีนๆและยังมีผักสดให้เลือกอร่อยกว่า20ชนิดแถมยังมีไอศกรีมตบท้ายมื้ออร่อยน้ำซุปที่หลากหลาย4รสชาติซุปต้มยำกุ้งน้ำข้นสไตล์ไทยซุปต้นตำรับชาบูหอมหวานซุปน้ำดำทงคัตสึสุดคลาสสิกซุปหม่าล่าชาที่ลิ้นหน่อยๆ อร่อยมากจะซุปไหนก็อร่อยกันได้ทุกวันชาบูกุทั้ง6สาขาหลังบิ๊กซีเอ็กซ์ตร้าสาขานิ่มซิตี้เดลี่ชั้น2สาขา3แม่เหี่ยสาขา4พลามสแควร์แยกเมย่าสาขา5กรีนพาร์คเลยแยกเซ็นทรัลเฟสซ้ายมือและสาขา6กาดฝรั่งแม่ริมสาขานี้มีอาหารญี่ปุ่นจำหน่ายด้วยพบชาบูกุทั้ง6สาขา10โมงเช้าถึง3ทุ่มทุกวันชาบูกุสะดวกอร่อยราคาที่คุณยิ้มได้
1: อยากให้รางวัลกับตัวเองมองหาของขวัญให้สำหรับคนที่เรารักหรืออยากลงทุนเก็บทองแวะมาดูทองรูปพรรณทั้งแหวนสร้อยข้อมือสร้อยคอหรือทองแท่งได้ที่ห้างทองสิงห์ทองแม่ริมห้างทองสิงห์ทองรับประกันคุณภาพรับซื้อทองเก่าทุกชนิดให้ราคายุติธรรมทองดีมีคุณภาพไว้ใจเราห้างทองสิงห์ทองแม่ริมให้บริการจันทร์ถึงเสาร์ 8:30 นถึง 17:00 นโทร053-299-898
2: Radio Twilight
3: สนับสนุนโดย

0: สวัสดีครับคุณผู้ฟังขอต้อนรับเข้าสู่ Radio Twilight ทาง 92.0 นะครับผมสมเกียรติช่วงนิสัยครับวันนี้เดือนใหม่แล้วนะครับ1ตุลาคมเราเปลี่ยนเดือนใหม่กันแล้วนะครับวันแรกของเดือนตุลาคม6โมงเย็นถึงทุ่มนะฮะฟังเพลงเป็นเพื่อนคุณฟังขับรถกลับบ้านกันเหมือนเดิมในเย็นวันนี้นะครับชาบูกุชาบูที่คุณต้องทานทั้ง6สาขานะครับหลังบิ๊กซีเอ็กตร้านิ่มซิตี้เดลี่แม่เฮียแยกเมย่าซ้ายมือพรามสแควร์เลยเซ็นทรัลเฟสเลี้ยวซ้ายมานิดนึงกับกรีนพาร์คแล้วก็กาดฝรั่งแม่ริมสาขาที่6สาขาที่มีอาหารญี่ปุ่นจำหน่ายด้วยนะครับใครที่ชอบก็ไปที่เดียวได้หลายอย่างเลยทีเดียวเชิญได้ที่ชาบูกุทั้ง6สาขานะครับติดโมงเช้าถึง3ทุ่มทุกวันสะดวกอร่อยราคาที่คุณยิ้มได้19ปีแห่งคุณภาพ The Original Made in เชียงใหม่นะครับและแน่นอนครับวันนี้วันใหม่เดือนใหม่อยากจะเปลี่ยนบรรยากาศสังสรรค์ทานอาหารข้ามฟังเพลงสนุกสนานกับเพื่อนฝูงเพื่อนสนิทมิตรสหายแวะไปได้ที่ Warm Up The Best in Town นะครับที่นี่ครบครัน One Stop Service มาที่เดียวอยู่เลยนะฮะที่ Warm Up The Best in Town ครับแล้วก็ห้างทองสิงห์ทองแม่ริมนะครับเยื้องๆกับธนาคารกรุงเทพสาขาแม่ริมจำหน่ายทองรูปพรรณทุกชนิดรับซื้อทองเก่าให้ราคายุติธรรมพร้อมให้คำปรึกษาเกี่ยวกับทองคำโดยเฉพาะทีเดียวนะครับเจอได้ที่ห้างทองสิงห์ทองครับส่วนคอกาแฟกับนายบาร์คอฟฟี่เราทำกาแฟด้วยใจฟังเพลงเพื่อนๆกันจนถึงทุ่มหนึ่งเหมือนเดิมนะครับคุณผู้ฟัง
1: Radio Twilight

0: White Light
1: สนับสนุนโดยชาบุกุชาบูที่คุณต้องลอง17ปีแห่งคุณภาพสะดวกอร่อยราคาที่คุณยิ้มได้ชาบุกุทั้ง5สาขา
2: อยากให้รางวัลกับตัวเองมองหาของขวัญให้สำหรับคนที่เรารักหรืออยากลงทุนเก็บทองแวะมาดูทองรูปพรรณทั้งแหวนสร้อยข้อมือสร้อยคอหรือทองแท่งได้ที่ห้างทองสิงห์ทองแม่ริมห้างทองสิงห์ทองรับประกันคุณภาพรับซื้อทองเก่าทุกชนิดให้ราคายุติธรรมทองดีมีคุณภาพไว้ใจเราห้างทองสิงห์ทองแม่ริมให้บริการจันทร์ถึงเสาร์ 8:30 น.ถึง 17:00 น.โทร053-299-898
3: ชาบูกุชาบูที่คุณต้องลองพบความอร่อยที่หลากหลายและบริการดีที่คุณจะประทับใจพร้อมเสิร์ฟคุณภาพทั้งเนื้อวัวเกรดพรีเมียมเนื้อหมูคุโรบุตะสไลด์เนื้อไก่คลีนคลีนและยังมีผักสดให้เลือกอร่อยกว่า20ชนิดแถมยังมีไอศกรีมตบท้ายมื้ออร่อยน้ำซุปที่หลากหลาย4รสชาติซุปต้มยำกุ้งน้ำข้นสไตล์ไทยซุปต้นตำรับชาบูหอมหวานซุปน้ำดำทงคัตสึสุดคลาสสิกซุปหม่าล่าชาที่ลิ้นหน่อยๆอร่อยมากจะซุปไหนก็อร่อยกันได้ทุกวันชาบูกุทั้ง6สาขาหลังบิ๊กซีเอ็กซ์ตร้าสาขานิ่มซิตี้เดลี่ชั้น2สาขา3แม่เหียสาขา4พรามสแควร์แยกเมย่าสาขา5กรีนพาร์คเลยแยกเซ็นทรัลเฟสซ้ายมือและสาขา6กาดฝรั่งแม่ริมสาขานี้มีอาหารญี่ปุ่นจำหน่ายด้วยพบชาบูกุทั้ง6สาขา10โมงเช้าถึง3ทุ่มทุกวันชาบูกุสะดวกอร่อยราคาที่คุณยิ้มได้
0: Radio Twilight
1: สนับสนุนโดยห้างทองสิงห์ทองแม่ริมทองดีมีคุณภาพไว้ใจเราห้างทองสิงห์ทอง

0: วันใหม่เดือนใหม่แล้วนะฮะวันนี้ก็วันพฤหัสบดี1ตุลาคมนะครับก็เป็นอะไรที่เริ่มต้นกันใหม่ๆวันนี้ไม่รู้ใครเจออะไรใหม่ๆบ้างหรือเปล่านะฮะทุกวันที่1วันที่16อะไรเงี้ยมันก็จะมีสนุกสนานมีซึมๆมีเงียบไปมีหัวเราะแอบยิ้มคนเดียวหรือว่าไม่อยากเจอคนอะไรเป็นไปได้หมดทุกอย่างนะฮะแล้วแต่ใครชอบแนวไหนสไตล์ไหนแล้วแต่ก็ขำๆแล้วกันคุณผู้ฟังเราก็ยังคงเหมือนเดิมนะไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเรายังคงฟังเพลงขับรถกลับบ้านชีวิตก็ยังเป็นอย่างนี้อยู่เหมือนเดิมและในช่วงเย็นๆอย่างนี้มีเพลงฟังมีคุยกันนู่นนี่นั่นผมว่ามันก็เป็นอะไรที่หายเหงาได้อย่างนึงเหมือนกันนะครับรถจะติดแค่ไหนก็แล้วแต่ถ้าเรารู้สึกว่ามันไม่ได้เป็นปัญหาใหญ่เราก็ผ่านไปได้ทุกวันนะครับใจเย็นๆนะครับช่วงนี้อากาศกำลังจะเปลี่ยนไปถึงหน้าหนาวแล้วนะครับช่วงเช้าๆมีหมอกแล้วบรรยากาศกำลังจะดีนะครับฉันทำตัวสบายๆจะได้เจออะไรดีๆเยอะเลยคุณผู้ฟังค่ำวันนี้ก็ขอให้มีความสุขฟังเพลงไปเพื่อนกันเหมือนเดิมนะครับคุณผู้ฟัง
1: Radio Twilight

0: Radio Twilight
1: สนับสนุนโดย Warm Up Cafe The Best in Town ถนนนิมมานเหมิน053 400

0: Radio Twilight 92.0 ผมสมเกียรติช่วงนิสัยนะครับขอบคุณผู้สนับสนุนรายการชาบูกุชาบูที่คุณต้องทานทุกสาขานะครับ10โมงเช้าถึง3ทุ่มทุกวันสะดวกอร่อยราคาที่คุณยิ้มได้19ปีแห่งคุณภาพ The Original Made in เชียงใหม่นะครับและ Warm Up Cafe The Best in Town One Stop Service ความสุขสุขสนานครบครันทั้งอาหารเครื่องดื่มสังสรรค์ดนตรีครบครันเชิญได้ที่ Warm Up Cafe The Best in Town 0534006777นะครับและขอบคุณห้างทองสิงห์ทองแม่ริมเยื้องๆกับธนาคารกรุงเทพสาขาแม่ริมจำหน่ายทองรูปพรรณทุกชนิดรับซื้อทองเก่าให้ราคายุติธรรมและให้คำปรึกษาเกี่ยวกับทองโดยเฉพาะทีเดียวเชิญได้ที่ห้างทองสิงห์ทองแม่ริมครับและบูชิโดไอซึกะยา69ทุกเมนูหลังบิ๊ก4เอ็กตร้าอร่อยทุกเมนู69เท่าเดิมกับบูชิโดนายบาร์คอฟฟี่เราทำกาแฟด้วยใจเรดิโอทวายไลท์ 92.0 ครับ
1: Now you're listening to Radio Twilight.

0: Radio Twilight
1: สนับสนุนโดย Warm Up Cafe The Best in Town ถนนนิมมานเหมิน053 400 677
2: ชาบูกุชาบูที่คุณต้องลองพบความอร่อยที่หลากหลายและบริการดีที่คุณจะประทับใจพร้อมเสิร์ฟคุณภาพทั้งเนื้อวัวเกรดพรีเมียมเนื้อหมูคุโรบุตะสไลด์เนื้อไก่คลีนและยังมีผักสดให้เลือกอร่อยกว่า20ชนิดแถมยังมีไอศกรีมตบท้ายมื้ออร่อยน้ำซุปที่หลากหลาย4รสชาติซุปต้มยำกุ้งน้ำข้นสไตล์ไทยซุปต้นตำรับชาบูหอมหวานซุปน้ำดำทงคัตสึสุดคลาสสิกซุปหม่าล่าชาที่ลิ้นหน่อยๆอร่อยมากจะซุปไหนก็อร่อยกันได้ทุกวันชาบูกุทั้ง6สาขาหลังบิ๊กซีเอ็กซ์ตร้าสาขานิ่มซิตี้เดลี่ชั้น2สาขา3แม่เหี่ยสาขา4พลามสแควร์แยกเมย่าสาขา5กรีนพาร์คเลยแยกเซ็นทรัลเฟสซ้ายมือและสาขา6กาดฝรั่งแม่ริมสาขานี้มีอาหารญี่ปุ่นจำหน่ายด้วยพบชาบูกุทั้ง6สาขา10โมงเช้าถึง3ทุ่มทุกวันชาบูกุสะดวกอร่อยราคาที่คุณยิ้มได้
3: อยากให้รางวัลกับตัวเองมองหาของขวัญให้สำหรับคนที่เรารักหรืออยากลงทุนเก็บทองแวะมาดูทองรูปพรรณทั้งแหวนสร้อยข้อมือสร้อยคอหรือทองแท่งได้ที่ห้างทองสิงห์ทองแม่ริมห้างทองสิงห์ทองรับประกันคุณภาพรับซื้อทองเก่าทุกชนิดให้ราคายุติธรรมทองดีมีคุณภาพไว้ใจเราห้างทองสิงห์ทองแม่ริมให้บริการจันทร์ถึงเสาร์ 8:30 นถึง 17:00 นโทร053 299

0: I always feel like somebody's watching me.
1: Radio. Radio. Twilight Light.
2: สนับสนุนโดยชาบูกุชาบูที่คุณต้องลอง17ปีแห่งคุณภาพสะดวกอร่อยราคาที่คุณยิ้มได้ชาบูกุทั้ง5สาขาใกล้จะหมดเวลาแล้วคุณฟังเดี๋ยวสักครู่จะทุ่มแล้วนะครับผมต้องลาคุณผู้ฟังแล้วนะครับก็ขอบคุณคุณฟังทุกท่านที่ติดตามรับฟังรายการด้วยกันมานะครับเดือนใหม่นะฮะอะไรใหม่ๆก็ขอให้มีความสุขทุกๆคนนะครับพรุ่งนี้เจอกันใหม่ครับวันนี้ขอบคุณสวัสดีครับ
1: Radio Twilight

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้หลายหน่วยงานเร่งระบายน้ำรับมือฝนระลอกใหม่วันที่4ถึง6ตุลาคมนี้หลังกรมอุตุนิยมวิทยาเตือนทั่วไทยมีสภาพอากาศแปรปรวนประชาชนและผู้ประกอบการพอใจการเพิ่มวงเงินและขยายระยะเวลาการใช้จ่ายโครงการไทยช่วยไทยพลัสของรัฐบาลบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายกองทัพปากีสถานปฏิบัติการโจมตีทางอากาศในหลายพื้นที่ของจังหวัดเฮลมันทางตอนใต้ของอัฟกานิสถานส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย9รายต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: กรมอุตุนิยมวิทยาเตือนช่วงวันที่4ถึง6ตุลาคมนี้ทั่วทุกภาคเตรียมรับมือสภาพอากาศแปรปรวนจากมวลอากาศเย็นที่แผ่เข้าปกคลุมอาจทำให้เกิดฝนตกหนักซ้ำในพื้นที่ประสบอุทกภัยเดิม
2: นายสุรพงษ์สารปะผู้อำนวยการกองพยากรณ์อากาศและรองโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยาเปิดเผยแนวโน้มสภาพอากาศของไทยว่าในระยะนี้บริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางกรุงเทพมหานครและปริมณฑลรวมถึงภาคตะวันออกปริมาณฝนจะลดลงอย่างชัดเจนโดยจะมีฝนตกเพียงบางแห่งในช่วงบ่ายถึงค่ำและเคลื่อนตัวผ่านอย่างรวดเร็วไม่เกิดการสะสมขณะที่ภาคใต้ตอนล่างแม้จะมีฝนตกหนักบางพื้นที่แต่ยังไม่น่ากังวลเรื่องสถานการณ์น้ำท่วมแต่ในช่วงวันที่4ตุลาคมเป็นต้นไปประเทศไทยจะเริ่มเข้าสู่สภาวะปลายฝนต้นหนาวเนื่องจากมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือส่งผลให้เกิดฝนฟ้าคะนองโดยภาคเหนือต้องเฝ้าระวังอันตรายจากน้ำป่าไหลหลากส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือต้องเฝ้าระวังฝนตกหนักเป็นพิเศษใน2จังหวัดคือจังหวัดนครราชสีมาและชัยภูมิจากนั้นในช่วงที่5ถึง6ตุลาคมกลุ่มฝนจะเคลื่อนเข้าปกคลุมภาคกลางภาคเหนือตอนล่างและภาคตะวันออกแม้ลักษณะฝนจะตกหนักเพียงวันเดียวแล้วเคลื่อนผ่านแต่เนื่องจากหลายพื้นที่ยังคงประสบอุทกภัยฝนระลอกใหม่อาจทำให้ระดับน้ำท่วมขังในพื้นที่เดิมเพิ่มสูงขึ้นจึงขอให้ประชาชนในพื้นที่รับน้ำเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะพื้นที่ต้นน้ำเจ้าพระยาและแม่น้ำป่าสักได้แก่จังหวัดเพชรบูรณ์ลพบุรีและสระบุรีรวมถึงพื้นที่ฝั่งตะวันตกได้แก่จังหวัดสุพรรณบุรีกาญจนบุรีและราชบุรีหลังจากนั้นช่วงวันที่7ถึง8ตุลาคมกลุ่มฝนจึงจะเริ่มลดลงซึ่งขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยติดตามประกาศและการแจ้งเตือนจากทางราชการอย่างใกล้ชิดในระยะนี้นันนะคะแสนตุ้มรายงาน
1: ขณะที่สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเร่งผลักดันน้ำลงสู่อ่าวไทยและบริหารจัดการเชื่อมโยงเป็นรายลุ่มน้ำพร้อมปรับเพิ่มการระบายน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาเข้าทุ่งรับน้ำเพื่อบรรเทาผลกระทบต่อพื้นที่ท้ายน้ำ
3: นายชยันต์เมืองสงเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.กล่าวว่าปัจจุบันสถานการณ์น้ำในลุ่มน้ำเจ้าพระยามีปริมาณน้ำไหลผ่านสถานีซีสองอำเภอเมืองนครสวรรค์จังหวัดนครสวรรค์คาดว่าจะเพิ่มขึ้นสูงสุดไม่เกิน 2,700 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีประกอบกับปริมาณน้ำหลากจากแม่น้ำสแกกรังมาสมทบอีกประมาณ 500-600 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีส่งผลให้ระดับน้ำเหนือเขื่อนเจ้าพระยาเพิ่มขึ้นกรมชลประทานได้เร่งผันน้ำเข้าระบบชลประทานฝั่งตะวันออกและฝั่งตะวันตกเต็มศักยภาพจะส่งผลให้แม่น้ำท่าจีนมีน้ำเอ่อล้นตลิ่งบางจุดขณะเดียวกันได้ผันน้ำเข้าทุ่งรับน้ำลุ่มต่ำที่เก็บเกี่ยวแล้วปัจจุบันเขื่อนเจ้าพระยาระบายน้ำที่อัตรา 2,400 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีและต้องพิจารณาปรับแผนการระบายน้ำตามสถานการณ์โดยได้กำชับกรมชลประทานเตรียมแผนรองรับกรณีปรับเพิ่มการระบายเพื่อลดผลกระทบต่อประชาชนให้ได้มากที่สุดขณะที่เขื่อนภูมิพลได้งดการระบายน้ำชั่วคราวถึงวันนี้ส่วนเขื่อนสิริกิติ์ปรับลดการระบายเหลือวันละ7ล้านลูกบาศก์เมตรเพื่อช่วยหน่วงน้ำตอนบนไม่ให้ลงมาสมทบส่วนลุ่มน้ำป่าสักเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์มีปริมาณน้ำร้อยละ109ของความจุเก็บกักจึงจำเป็นต้องทยอยปรับเพิ่มการระบายน้ำลงสู่แม่น้ำป่าสักเป็นขั้นบันไดโดยจะปรับขึ้นจนถึงอัตราวันละ30ลูกบาศก์เมตรส่งผลให้เขื่อนพระราม6ต้องเตรียมปรับเพิ่มการระบายน้ำตามด้วยด้านลุ่มน้ำแม่กลองเขื่อนวชิราลงกรณ์มีปริมาณน้ำอยู่ที่ร้อยละ99ของความจุเก็บกักเหลือพื้นที่รองรับน้ำอีกประมาณ123ล้านลูกบาศก์เมตรโดยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยได้ปรับแผนการระบายน้ำเป็น42ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวันจะไม่ส่งผลให้ระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นในพื้นที่ท้ายเขื่อนคาดว่ายังคงควบคุมการระบายน้ำท้ายเขื่อนแม่กลองไว้ได้ที่อัตราประมาณ2,200ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีสำหรับลุ่มน้ำบางปะกงเขื่อน ณขุนด่านปราการชนมีปริมาณน้ำ97%ของความจุเก็บกักและลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลตะวันออกเขื่อนประแสมีปริมาณน้ำ105%ของความจุเก็บกักจะต้องมีแผนการระบายที่เหมาะสมทั้งต่อการรักษาตัวเขื่อนและลดผลกระทบท้ายน้ำเลขาธิการสทนช.ย้ำว่าได้เน้นย้ำให้กรมชลประทานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งเพิ่มศักยภาพการสูบระบายน้ำออกจากทุกพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยเพื่อให้สถานการณ์คลี่คลายโดยเร็วที่สุดรวมทั้งต้องเฝ้าระวังปัจจัยน้ำทะเลหนุนสูงช่วงต้นเดือนตุลาคมอาจเป็นอุปสรรคต่อการระบายน้ำด้วยปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: รัฐบาลปรับระบบเตือนภัยเซลบอดแคสต์บูรณาการข้อมูลและเครื่องมือกับหน่วยงานท้องถิ่นระดมทรัพยากรช่วยเหลือพื้นที่ประสบภัยและเดินหน้าประกันภัยน้ำท่วมครอบคลุม30ล้านครัวเรือน
4: นายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยตอบกระทู้ถามของนายสุไลมานบือแตปีแนสสพรรคประชาชาติเรื่องการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมและการเตรียมความพร้อมรับมือในอนาคตเพื่อระบุว่ารัฐบาลมีความพร้อมด้านเทคโนโลยีการเตือนภัยแต่ยังจำเป็นต้องปรับรูปแบบการสื่อสารให้ประชาชนเข้าใจง่ายขึ้นพร้อมผลักดันการใช้ระบบเซลล์บอดแคสต์เพื่อแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่เสี่ยงโดยให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.ประสานข้อมูลกับหน่วยงานในพื้นที่เพื่อยืนยันระดับความเสี่ยงและขอบเขตพื้นที่ก่อนส่งสัญญาณเตือนภัยรวมทั้งให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจัดทำบัญชีเครื่องจักรและอุปกรณ์ทั่วประเทศเพื่อให้สามารถระดมทรัพยากรจากพื้นที่ที่ไม่ประสบภัยเข้าไปช่วยเหลือพื้นที่ที่ขาดแคลนได้สำหรับ3พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้การแก้ปัญหาต้องดำเนินการในระดับลุ่มน้ำโดยมีแผนบริหารจัดการครอบคลุมลุ่มน้ำปัตตานีสายบุรีบางนาราและโกลกพร้อมเร่งรัดโครงการสำคัญในจังหวัดยะลาปัตตานีและนราธิวาสเช่นการปรับปรุงคันกั้นน้ำการพัฒนาคลองผันน้ำเลี่ยงเมืองยะลาและโครงการบรรเทาอุทกภัยลุ่มน้ำคลองยะกังขณะที่ลุ่มน้ำสายบุรีมีแผนพัฒนารวมประมาณ173โครงการแบ่งเป็นระยะเร่งด่วนระยะกลางและระยะยาวซึ่งรัฐบาลประเมินว่าจะช่วยบรรเทาปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่ได้มากกว่า 400,000 ไร่
5: ต่อไปเนี่ยเราก็จะมีบัญชีลิสต์อุปกรณ์ทั้งหมดที่ทุกพื้นที่มีนะครับเมื่อเกิดเหตุนะแล้วพื้นที่ใดพื้นที่นั้นเนี่ยไม่มีความพร้อมในเรื่องของอุปกรณ์เราก็จะสามารถที่จะรู้และสามารถที่จะระดมกำลังเครื่องจักรของท้องถิ่นต่างๆเนี่ยเข้าไปช่วยได้
4: นายวรสิทธิ์กล่าวด้วยว่าวันนี้เป็นวันเริ่มต้นโครงการประกันภัยน้ำท่วมซึ่งครอบคลุมประชาชนประมาณ30ล้านหลังคาเรือนโดยบ้านที่ถูกน้ำท่วมจะได้รับเงินช่วยเหลือเบื้องต้น 10,000 บาทกรณีบ้านไม่ถูกน้ำท่วมแต่ถูกน้ำล้อมจนไม่สามารถดำรงชีวิตหรือประกอบอาชีพตามปกติเป็นเวลานานกว่า7วันจะได้รับ 10,000 บาทส่วนความเสียหายของบ้านมีวงเงินซ่อมแซมตามจริงสูงสุด 90,000 บาทขณะที่กรณีเสียชีวิตจากน้ำท่วมคุ้มครอง2ล้านบาทและกรณีทุพพลภาพคุ้มครอง 200,000 บาทโดยรัฐบาลมุ่งลดขั้นตอนการยื่นเอกสารและให้บริษัทประกันภัยดำเนินการประเมินและจ่ายเงินโดยตรงเพื่อให้การเยียวยารวดเร็วและทั่วถึงมากขึ้นชวิศาประทุมมารายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ยืนยันจะเร่งรัดโครงการคลองระบายน้ำหลากชัยนาทป่าสักอ่าวไทยกรอบงบประมาณ 160,000 ล้านบาทระยะเวลา8ปีเพื่อลดความเสียหายจากอุทกภัยในพื้นที่ภาคกลาง
6: นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่าภายหลังคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบโครงการคลองระบายน้ำหลากชัยนาทป่าสักอ่าวไทยกรอบงบประมาณ 160,000 ล้านบาทเพื่อดำเนินโครงการบริหารจัดการน้ำอย่างยั่งยืนโดยมีกรอบระยะเวลาการดำเนินโครงการรวม8ปีคาดว่าจะเริ่มก่อสร้างได้ในช่วงกลางปี2570ส่วนพื้นที่ที่ต้องมีการเวนคืนที่ดินและยาที่อยู่อาศัยของประชาชนได้ประสานกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือพม.เพื่อจัดสร้างที่อยู่อาศัยใหม่รองรับผู้ได้รับผลกระทบแล้ว
7: แผนการในขณะนี้ก็คือจะต้องรีบไปจัดทำ TOR ให้เรียบร้อยว่าจะให้ผู้รับเหมาที่มีคุณสมบัติอย่างไรบ้างแล้วก็แบ่งงานทั่วๆเพื่อจะได้รีบเร่งการก่อสร้างให้เสร็จโดยเร็วเพราะว่าโครงการของเขื่อนป่าสักและป่าสักอ่าวไทยเนี่ยเป็นส่วนที่สำคัญที่สุดอันนี้ทำเสร็จแล้วปัญหาเรื่องน้ำท่วมต่างๆที่เกิดจากการของแม่น้ำโขงจะหมดไปครับเป็นโครงการที่ช่วยเหลืออย่างยั่งยืนครับ
6: ทั้งนี้โครงการคลองระบายน้ำหลากชัยนาทป่าสักอ่าวไทยคาดว่าจะดำเนินการเสร็จสิ้นในปี2577ซึ่งจากการศึกษาความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ของสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติสามารถลดความเสียหายจากอุทกภัยได้กว่า 16,900 ล้านบาทต่อปีลดพื้นที่น้ำท่วมได้ 3,480,000 ไร่โดยเฉพาะในพื้นที่ภาคกลางชาวนันมาลีรายงาน
1: ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครยืนยันไม่ได้ยกเลิกโครงการแก้มลิงแต่บางพื้นที่มีข้อจำกัดและไม่คุ้มค่ากับการใช้งบประมาณจึงปรับเปลี่ยนแนวทางอื่นที่ใช้งบประมาณน้อยกว่าและเหมาะสมกับสภาพพื้นที่
8: นายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครชี้แจงกรณีข่าวการยกเลิกโครงการบึงรับน้ำหรือแก้มลิงในพื้นที่กรุงเทพมหานครโดยยืนยันว่าโครงการแก้มลิงเป็นหนึ่งในแนวคิดด้านการป้องกันน้ำท่วมที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระราชทานไว้โดยมีแนวทางสำคัญ5เรื่องได้แก่การสร้างเขื่อนกั้นน้ำการทำทางลัดน้ำและอุโมงค์ระบายน้ำการปรับปรุงสภาพลำคลองการสร้างคันกั้นน้ำและการทำแก้มลิงโดยหลักการของแก้มลิงคือต้องมีพื้นที่สำหรับพักน้ำและมีทางเข้าออกที่สะดวกแต่พื้นที่ที่กรุงเทพมหานครเคยศึกษาอยู่หลายแห่งเมื่อปี2554พบข้อจำกัดด้านพื้นที่และระบบระบายน้ำเป็นพื้นที่ของเอกชนหากจะดำเนินการต้องเวงคืนพื้นที่และทำระบบนำน้ำเข้าออกเพิ่มเติมส่วนพื้นที่ที่มีประเด็นหากดำเนินโครงการรูปแบบเดิมจะใช้งบประมาณเวงคืนและพัฒนาระบบรวมประมาณ 11,000 ล้านบาท
9: พอปี54เนี่ยแล้วน้ำเนี่ยก็ได้มีการคิดโครงการเยอะแยะเลยเอาแนวทางลิงวันนี้เขาก็ลองเสนอแก้มลิงมา 6-7 พื้นที่นะนี่โครงการที่พูดถึงนี่เป็นที่คูบอร์ดเป็นพื้นที่เอกชนก็ระบบระบายน้ำเข้าออกก็ไม่ได้สะดวกแล้วพอเรามาคิดพิจารณาทางเทคนิคแล้วนี่นะมูลค่าที่ต้องไปเวงพื้นที่และทำระบบเสริมเนี่ยประมาณ 10,000 ล้านซึ่งผมว่าถ้าเกิดทำแนวคิดอื่นที่เช่นทำอุโมงค์หรือทำกับปรุงคลองเนี่ยมันใช้เงินน้อยกว่าและคุ้มค่ามากกว่า
8: ส่วนกรณีข้อกล่าวหาเรื่องการเอื้อประโยชน์ให้แก่เอกชนนายชัชชาติระบุว่าหากเอกชนมีความต้องการใช้แก้มลิงก็ต้องเวงคืนที่ดินกรุงเทพมหานครจึงต้องพิจารณาอย่างรอบคอบเพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชนสำหรับกรณีที่มีกระแสเรียกร้องให้ปลดออกจากตำแหน่งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนั้นส่วนตัวเคารพทุกความเห็นของประชาชนโดยเรื่องตำแหน่งเป็นดุลยพินิจของนายกรัฐมนตรียืนยันไม่ท้อใจพร้อมเดินหน้าทำงานเต็มที่และสามารถชี้แจงได้ทุกประเด็นข้อสงสัยชนัญชิดาสังทองรายงาน
1: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเปิดลงทะเบียนเยียวยาผู้ประสบภัยน้ำท่วมผ่านแอปทางรัฐวันพรุ่งนี้ตั้งแต่เวลา 8:00 น.ครอบคลุม65จังหวัดและกรุงเทพมหานครกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เปิดแจ้งระบบลงทะเบียนขอรับเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยที่มีที่อยู่อาศัยประจำซึ่งได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมในช่วงวันที่15พฤษภาคมถึง30กันยายน2569ครอบคลุมพื้นที่65จังหวัดและกรุงเทพมหานครผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐโดยจะเริ่มเปิดให้ลงทะเบียนตั้งแต่วันพรุ่งนี้เวลา 8:00 น.เป็นต้นไปหลักเกณฑ์การจ่ายเงินช่วยเหลือตามมติคณะรัฐมนตรีครอบคลุมผู้ประสบภัยในพื้นที่ประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัยหรือเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินโดยให้สิทธิ์ช่วยเหลือ1ครั้งต่อ1หลังคาเรือนครอบคลุมทั้งบ้านพักที่มีทะเบียนบ้านบ้านเช่าซึ่งผู้เช่าเป็นผู้รับเงินเยียวยาและที่อยู่อาศัยประจำอื่นๆแม้ไม่มีทะเบียนบ้านนอกจากนี้ผู้ประสบภัยยังสามารถยื่นเอกสารด้วยตนเองณองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่หรือสำนักงานเขตในกรุงเทพมหานครโดยจะมีเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกในการบันทึกข้อมูลเข้าสู่ระบบสำนักงานประกันสังคมแจ้งสิทธิประโยชน์สำหรับผู้ประกันตนและนายจ้างที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วม
10: นางนิยดาเสนีมโนมัยรองเลขาธิการสำนักงานประกันสังคมและโฆษกสำนักงานประกันสังคมเปิดเผยว่าได้มอบหมายสำนักงานประกันสังคมจังหวัดลงพื้นที่สำรวจสถานประกอบกิจการที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยพร้อมประชาสัมพันธ์สิทธิประโยชน์เพื่อช่วยเหลือผู้ประกันตนและนายจ้างอย่างต่อเนื่องกรณีสถานประกอบการได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมจนจำเป็นต้องหยุดกิจการและไม่สามารถจ่ายค่าจ้างให้ลูกจ้างได้ลูกจ้างสามารถใช้สิทธิ์กรณีว่างงานเนื่องจากเหตุสุดวิสัยเพื่อขอรับเงินทดแทน แทนการขาดรายได้ร้อยละ50ของค่าจ้างรายวันสูงสุดไม่เกิน180วันเบื้องต้นมีสถานประกอบกิจการแจ้งใช้สิทธิ์แล้ว6แห่งรวมผู้ประกันตนที่ได้รับผลกระทบ11รายส่วนผู้ประกันตนมาตรา33และมาตรา39หากเจ็บป่วยหรือได้รับอุบัติเหตุจากสถานการณ์น้ำท่วมสามารถใช้สิทธิ์ประกันสังคมกรณีเจ็บป่วยรวมถึงกรณีป่วยโรคไตที่มีความจำเป็นต้องฟอกเลือดจากผลกระทบของน้ำท่วมสามารถขอรับการรักษาได้ทั้งสถานพยาบาลคู่สัญญากับสำนักงานประกันสังคมหรือสถานพยาบาลอื่นที่สะดวกและยื่นเอกสารเบิกเงินภายหลังได้ตามหลักเกณฑ์ไม่เกิน 2,000 บาทต่อครั้ง
11: สถานประกอบการใดจำเป็นต้องปิดเที่ยงงานนะคะแล้วก็ไม่ได้มีการจ่ายค่าจ้างให้กับที่จ้างก็สามารถที่จะใช้สิทธิ์ในเรื่องของกรณีว่างงานสุดวิสัยได้โดยทางในจ้างนะคะหรือบริษัทนะคะจะเป็นผู้รวบรวมแบบขอรับประโยชน์ทดแทนนะคะแล้วก็สามารถแจ้งกลับเข้ามาที่สำนักงานประกันสังคมผ่านระบบ e-service ได้
10: สำหรับผู้ประกันตนมาตรา40แม้ไม่มีสิทธิ์กรณีว่างงานเหตุสุดวิสัยแต่หากเจ็บป่วยและแพทย์มีคำสั่งให้หยุดพักรักษาตัวสามารถยื่นขอรับเงินทดแทนการขาดรายได้กรณีผู้ป่วยนอกจะได้รับเงินทดแทนวันละ200บาทไม่เกิน30วันต่อปีรวมถึงกรณีเสียชีวิตจากอุทกภัยทายาทสามารถขอรับเงินค่าทำศพได้ตามสิทธิ์หากมีข้อสงสัยสอบถามผ่านสายด่วน1506กด1ตลอด24ชั่วโมงนิตยาคุณสิมรายงาน
1: ภาคเอกชนประเมินสถานการณ์น้ำท่วมส่งผลกระทบด้านเศรษฐกิจ 20,000 ล้านบาทและคาดว่าโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 ระยะที่2จะช่วยให้ GDP ปีนี้ขยายตัวที่ร้อยละ2
12: นายสุทธิชัยคุ้มวรชัยผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการหัวหน้าฝ่ายวิจัยบริษัทหลักทรัพย์ Innovest X จำกัดเปิดเผยว่าสถานการณ์น้ำท่วมครั้งนี้จะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทยในระยะสั้นโดยประเมินความเสียหายทางเศรษฐกิจประมาณ 20,000 ล้านบาทและกระทบต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศหรือ GDP ประมาณร้อยละ 0.11 แต่หากสถานการณ์คลี่คลายได้ตามที่คาดผลกระทบจะไม่รุนแรงและไม่ยืดเยื้อขณะที่โครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 ระยะที่ 2จะช่วยพยุงเศรษฐกิจและชดเชยผลกระทบจากน้ำท่วมทำให้ประเมินว่าเศรษฐกิจไทยปีนี้จะขยายตัวได้ประมาณร้อยละ2ส่วนในไตรมาส4คาดว่าจะมีแรงฟื้นตัวจากกิจกรรมซ่อมแซมและก่อสร้างหลังน้ำลดสำหรับภาคการท่องเที่ยวแม้สถานการณ์น้ำท่วมอาจส่งผลให้มีการยกเลิกการจองที่พักและการเดินทางบางส่วนแต่ผู้ที่วางแผนเดินทางไว้แล้วส่วนใหญ่ยังมีแนวโน้มเดินทางตามแผนจึงประเมินว่าผลกระทบต่อจำนวนนักท่องเที่ยวจะไม่มากนัก
13: สำหรับเรื่องประเด็นน้ำท่วมนะครับเราประเมินผลกระทบกับเศรษฐกิจเนี่ยประมาณสักแถวๆประมาณสัก 20,000 ล้านนะครับแต่ว่าตรงนี้เนี่ยก็สามารถที่จะชดเชยได้ด้วยตัวไทยช่วยไทยพลัสไป2ดังนั้นผลกระทบเรื่องของตัว GDP ปีนี้เรายังคงมองว่าน่าจะโตได้ประมาณสัก 2% นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดฝนเริ่มดีขึ้นนะครับภาพของตัวการระบายเนี่ยทำได้ดีขึ้นก็น่าที่จะทำให้สถานการณ์เนี่ยเริ่มมีความคลี่คลายลง
12: ขณะที่นายสิทธิชัยดวงรัตนฉายาหัวหน้ากลยุทธ์การลงทุนบริษัทหลักทรัพย์ Innovest X จำกัดกล่าวว่าไทยอาจเผชิญปัญหาน้ำแล้งหลังมีการระบายน้ำออกไปจำนวนมากซึ่งอาจกระทบต่อภาคการเกษตรทั้งอ้อยปาล์มยางพาราและข้าวจึงจำเป็นต้องให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการน้ำในระยะยาวปุริมปราศภาภาครายงาน
1: ขณะที่ประชาชนและผู้ประกอบการแสดงความพอใจหลังรัฐบาลเพิ่มวงเงินและขยายระยะเวลาใช้จ่ายโครงการไทยช่วยไทยพลัสช่วยเพิ่มยอดขายและลดภาระค่าใช้จ่ายได้เป็นอย่างดี
14: บรรยากาศการใช้จ่ายในโครงการไทยช่วยไทยพลัสย่านมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยหลังรัฐบาลมีมาตรการขยายระยะเวลาโครงการออกไปอีก2เดือนวงเงิน 1,000 บาทพบว่าเป็นไปอย่างคึกคักโดยนางสาวธนันชนกตั้งเปลี่ยนนักศึกษามหาวิทยาลัยหอการค้าไทยกล่าวว่าตั้งแต่เข้าร่วมโครงการเพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายได้เป็นอย่างมากโดยเฉพาะค่าอาหารและของใช้ในชีวิตประจำวันทำให้มีเงินเหลือเอาไปใช้จ่ายในส่วนอื่นได้เพิ่มเติมซึ่งหากจบโครงการก็อยากให้รัฐบาลมีมาตรการในลักษณะนี้ออกมาอีกเพื่อบรรเทาภาระค่าใช้จ่าย
15: รู้สึกโอเคขึ้นค่ะเพราะว่าเดือนที่แล้วใช้หมดเร็วเกินเดือนนี้ก็เหมือนได้ต่อชีวิตมาอีกช่วยได้เยอะอยู่ค่ะเพราะว่าปกติสแกนข้าวครั้งนึงมันก็แพงพอได้โครงการนี้เข้ามาช่วยแล้วมันประหยัดเข้าไปได้อีกค่ะ
14: ด้านนางสาวการที่มาช่อสมผู้ประกอบการร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสกล่าวว่าตั้งแต่มีโครงการยอดขายเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัดประมาณร้อยละ40เพราะลูกค้าหลักเป็นนักศึกษาและข้าราชการนอกจากนี้ยังได้ลูกค้ากลุ่มใหม่ทำให้การใช้สิทธิ์คึกคักและลูกค้ากล้าตัดสินใจซื้อสินค้าเป็นชุดใหญ่หรือซื้อเพิ่มมากขึ้นการที่รัฐบาลขยายเวลาเพิ่มให้อีก2เดือนถือว่าเป็นเรื่องที่ดี
15: ดีค่ะ
16: แบบเพิ่มยอดขายจากเดิมที่ยอดขายไม่ค่อยดีพอเพิ่มขึ้นก็เพิ่มประมาณ 40% ค่ะเป็นลูกค้ากลุ่มนักศึกษาแล้วก็ราชการ
14: สำหรับโครงการใช้ช่วยใช้พลัสเฟสที่2กำหนดให้ใช้จ่ายตั้งแต่วันที่1ตุลาคมถึง30พฤศจิกายนภายใต้วงเงิน 1,000 บาทรับช่วยจ่าย160ไม่เกินวันละ200บาทโดยไม่สามารถผ่อนเงินหรือรับแลกเป็นเงินสดได้หลังที่กาชิปาโลรายงาน
17: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
18: ัฐบาลย้ำการเบิกจ่ายค่าป่วยการอสมเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่23มีนาคม2564ซึ่งกำหนดให้งบประมาณเงินอุดหนุนสำหรับจ่ายค่าป่วยการอสมอยู่ที่กระทรวงสาธารณสุขโดยให้กรมสนับสนุนบริการสุขภาพเป็นหน่วยงานเสนอตั้งงบประมาณและรับผิดชอบการบริหารจัดการซึ่งการเบิกจ่ายเงินค่าป่วยการอสมมีกรอบระเบียบกฎหมายรองรับโดยเฉพาะเพื่อความรัดกุมถูกต้องโปร่งใสและเป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศขอพี่น้องอสมอย่ากังวลถึงแม้โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลจะได้รับการถ่ายโอนภารกิจไปยังองค์การบริหารส่วนจังหวัดแล้วพี่น้องอสมยังคงบูรณาการทำงานร่วมกับหน่วยงานบริการปฐมภูมิทุกสังกัดเพื่อดูแลพี่น้องประชาชนได้อย่างไร้รอยต่อสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลอยทะเลรัศมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
19: แผ่นดินมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้

สุดไม่ได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์

0: ด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
1: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับนายซาบีฮุนเลาะห์มูจาฮิดโฆษกรัฐบาลอัฟกานิสถานซึ่งอยู่ภายใต้การปกครองกลุ่มตอลิบานออกแถลงการผ่านเครือข่ายสื่อสังคมออนไลน์ X ที่กล่าวหาว่ากองทัพปากีสถานดำเนินปฏิบัติการโจมตีทางอากาศในหลายพื้นที่ของจังหวัดเฮลมันทางตอนใต้ของอัฟกานิสถานซึ่งมีพรมแดนติดกับปากีสถานในวันนี้ทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย9รายและมีผู้ได้รับบาดเจ็บอีก11รายนอกจากนี้ยังพบว่าอาคารบ้านเรือนจำนวน3หลังได้รับความเสียหายจากการโจมตีในครั้งนี้ด้านกระทรวงสารสนเทศปากีสถานอ้างว่าปฏิบัติการโจมตีดังกล่าวของกองทัพปากีสถานมุ่งเป้าไปยังแหล่งกบดานของกลุ่มก่อการร้ายที่อยู่ในอัฟกานิสถานซึ่งทำให้ผู้ก่อการร้ายเสียชีวิตอย่างน้อย22รายและอาวุธยุทโธปกรณ์ถูกทำลายเป็นจำนวนมากนายกรัฐมนตรีนเรนทราโมดีของอินเดียออกแถลงการยกย่องนายสมิธมัชชากัปตันชาวอินเดียของเครื่องบินโดยสารสายการบินฟลายดูไบเที่ยวบิน FZ1073จากนครดูไบของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ไปยังกรุงเทลอาวีฟของอิสราเอลหลังกัปตันเครื่องบินรายนี้ขัดขวางไม่ให้ผู้ช่วยนักบินผู้ช่วยก่อเหตุโศกนาฏกรรมด้วยการจงใจทำให้เครื่องบินตกเมื่อวันพุธที่ผ่านมาส่งผลให้ผู้โดยสารทั้ง174คนปลอดภัยพร้อมกันนี้นายกรัฐมนตรีอินเดียยังขอภาวนาให้นายมัชชาฟื้นตัวจากอาการบาดเจ็บโดยเร็วและมีสุขภาพแข็งแรงขณะที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเปิดเผยว่าเขาได้หารือทางโทรศัพท์กับนายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูผู้นำอิสราเอลเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดเครื่องบินโดยสารของสายการบินฟลายดูไบโดยผู้นำสหรัฐเชื่อว่านักบินผู้ช่วยของเครื่องบินลำดังกล่าวอาจเป็นผู้ก่อการร้ายต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศครับพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยมีฝนฟ้าคะนองบางพื้นที่ขอให้ประชาชนในประเทศไทยระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองทั้งนี้เนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังอ่อนพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยในขณะที่ลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมอ่าวไทยสำหรับบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยอันหนึ่งช่วงวันที่4-7ตุลาคม2569ประเทศไทยตอนบนมีฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงและฝนตกหนักบางพื้นที่โดยเริ่มจากภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือก่อนหลังจากนั้นจะส่งผลกระทบกับภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคตะวันออกในระยะถัดไปขอให้ประชาชนบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคตะวันออกระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงสำหรับชาวเรือทั้งทะเลอันดามันและอ่าวไทยควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณฝนฟ้าคะนองพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนระดับ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดตากกำแพงเพชรอุตรดิตถ์พิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนระดับ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณหนองคายบึงกาฬนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนระดับ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณกาญจนบุรีราชบุรีลบบุรีและสระบุรีภาคตะวันออกมีฝนระดับ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณนครนายกปราจีนบุรีชนบุรีระยองจันทบุรีและตราดลมใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองระดับ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาและยะลาลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนระดับ60ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลตั้งแต่พังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่ภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนระดับ60ของพื้นที่ สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 10:56 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.83 เซนติเมตรและเวลา 20:09 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.97 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 4:53 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 46 เซนติเมตรและเวลา 15:42 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.44 เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:47 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:07 น.
2: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์

0: ด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
1: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวจุฑารักษาพันธ์บรรณาธิการข่าวอรัญญาชมชื่นและอานนท์นันตะสุคน

0: Toyota เชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
1: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได
2: ้แล้วถ้าให้ช่วยจ่ายอ
1: ่
2: ะ
1: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลก
2: ว้าว
1: สินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้ตามจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
3: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
4: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast. Checking your receiver. Channel A. Channel B.Stereo Multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.
5: คุณกำลังฟัง Chiang Mai Radio 92 โดย Chiang Mai Studio Limited Partner

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยประจำปีการศึกษา2568เป็นวันที่2กรมศิลปากรยกระดับมาตรการป้องกันน้ำท่วมโบราณสถานจังหวัดพระนครศรีอยุธยารองรับการระบายน้ำเขื่อนเจ้าพระยาในระดับ 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีทีมเทควันโดไทยคว้า1เหรียญเงิน1เหรียญทองแดงจากการแข่งขันประเภทท่ารำในการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกม2026ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข้อความพระราชสารอำนวยพรในโอกาสวันชาติของสาธารณรัฐประชาชนจีนในโอกาสวันชาติของสาธารณรัฐประชาชนจีนข้าพเจ้ามีความยินดีอย่างยิ่งที่จะขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อท่านประธานาธิบดีมีพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงและประสบความสุขสวัสดิ์ทางเพื่อความสงบสุขความสำเร็จและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวจีนตลอดระยะเวลากว่า5ทศวรรษของความสัมพันธ์ทางการทูตประเทศไทยและจีนต่างภาคภูมิใจในความเป็นมิตรประเทศและหุ้นส่วนสำคัญต่อกันความสัมพันธ์ดังกล่าวดำเนินมาบนพื้นฐานของความไว้วางใจและความเคารพยกย่องซึ่งกันและกันมิตรภาพอันมั่นคงของเราเจริญงอกงามมาไม่เพียงแต่จากความสัมพันธ์อันดีเยี่ยมระหว่างประชาชนเท่านั้นหากยังรวมถึงความสำเร็จอย่างต่อเนื่องของการเยี่ยมเยือนในระดับสูงระหว่างประเทศทั้งสองโดยเฉพาะการเยือนประเทศไทยของท่านเมื่อปี2565และการเยือนประเทศจีนอย่างเป็นทางการของข้าพเจ้าและพระราชินีเมื่อปีที่ผ่านมาข้าพเจ้าเชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่าด้วยเป้าหมายร่วมกันและความมุ่งมั่นอันแน่วแน่เราจะยังคงสร้างเสริมความร่วมมือและความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ให้เจริญรุ่งหน้าต่อไปทั้งในระดับทวิภาคีและภายใต้กรอบความร่วมมืออาเซียนจีนโดยเฉพาะในด้านการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวควบคู่ไปกับการแสวงหาโอกาสใหม่ๆในด้านสิ่งแวดล้อมเทคโนโลยีและนวัตกรรมความพยายามและความตั้งใจนี้จะก่อให้เกิดประโยชน์สุขและความเจริญรุ่งเรืองยิ่งขึ้นอีกทั้งจะเป็นทิศทางนำไปสู่อนาคตที่สดใสและความกลมเกลียวกันของประเทศและประชาชนทั้งสองฝ่ายพระบรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันพฤหัสบดีที่1ตุลาคมพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 8:58 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการินีพีระยะพัฒน์รัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยประจำปีการศึกษา2568ณหอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครเป็นวันที่2เวลา 13:00 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยประจำปีการศึกษา2568ณหอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครเป็นวันที่2ในวันเดียวกันนี้เวลา 14:00 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จแทนพระองค์ไปทรงวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรรามาธิบดีศรีสินทรมหามงกุฎพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระสยามเทวมหามกุฎวิทยมหาราชณพระบรมราชานุสาวรีย์ณพระราชวังสรานรมเขตพระนครกรุงเทพมหานครจบข่าวในพระราชสำนัก
1: พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครคีรีจังหวัดเพชรบุรีจัดพิธีน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต
2: ร้อยตำรวจโทภพชนกชลานุเคราะห์ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีพร้อมด้วยข้าราชการทหารตำรวจนักเรียนนักศึกษาและประชาชนร่วมงานวันรัฐพิธีที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวที่พระที่นั่งเวชยันต์วิเชียรปราสาทพระที่นั่งราชธรรมสภาพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครคีรีนางสาวปราจินเครือจันทร์ผู้อำนวยการพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครคีรีกล่าวว่าด้วยวันที่1ตุลาคมของทุกปีเป็นวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัฐบาลได้กำหนดให้เป็นวันรัฐพิธีที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ที่ทรงมีต่อประเทศชาติและประชากรนิกรชาวไทยโดยเฉพาะชาวจังหวัดเพชรบุรีกรมศิลปากรโดยพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครคีรีได้จัดพิธีวางพวงมาลาพิธีบวงสรวงและพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวณพัสวรรค์มีลิสวท.เพชรบุรีรายงาน
1: ขณะที่จังหวัดลพบุรีนายเวียรพงษ์ฤทธิ์รอดผู้ว่าราชการจังหวัดพร้อมด้วยข้าราชการฝ่ายตุลาการอัยการทหารตำรวจข้าราชการพลเรือนพนักงานรัฐวิสาหกิจและสมาชิกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมพิธีเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวณพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติสมเด็จพระนารายณ์เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ
3: Refresh refill the music
4: โตโยต้าเชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่นโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
5: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได
6: ้แล้วจะให้ช่วยจ่ายอ
5: ่
6: ะ
5: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลกสินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
7: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
8: คุณกำลังฟังชิงใหม่ Radio 92โดยชิงใหม่ Studio Limited

0: ุณผู้ฟังครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่เชียงใหม่วาไรตี้ทอล์กนะครับรายการทอล์กที่จะ นำเอาสาระและก็บันเทิงรวมถึงข่าวสารต่างๆนะครับมาฝากคุณผู้ฟังไว้ในช่วงเวลาประมาณ90นาทีต่อจากนี้ไปนะครับทาง TikTok Live ของเชียงใหม่วาไรตี้ทอล์กและลิงก์สัญญาณออกอากาศสดไปที่FM 92เชียงใหม่เรดิโอนะครับทุกวันจันทร์ถึงศุกร์นะครับ2ทุ่ม10นาทีถึง3ทุ่มผมธีรพันธ์มาเข้าเวรอยู่กับคุณผู้ฟังนะครับฟังยังสามารถติดตามฟังทางระบบออนไลน์ได้ด้วยนะครับของเชียงใหม่เรดิโอเองนะครับ chiengmairadio.com นะครับแล้วก็ติดตามไฮไลท์ของทางรายการได้นะครับที่ Facebook ที่ TikTok แล้วก็ที่ YouTubeของเชียงใหม่วาไรตี้ทอล์กครับวันนี้วันพฤหัสบดีที่1ตุลาคม2569รายการยังเป็น2ช่วงเหมือนเดิมนะครับช่วงเชียงใหม่ทอล์กสารสาระน่ารู้ต่างๆทุกประเด็นที่เกิดขึ้นที่จะมีผลกับการใช้ชีวิตประจำวันของคุณๆนะครับเอามาฝากไว้ในช่วงที่1ไม่ว่าจะเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในเชียงใหม่เองในประเทศไทยเราหรือว่าทั่วโลกนะครับช่วงที่2ช่วงวาไรตี้ทอล์กอัปเดตข่าวสารที่เป็นไวรัลบนโลกออนไลน์รวมถึงเรื่องของความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีไอทีการสื่อสารนวัตกรรมต่างๆนะครับบันเทิงท่องเที่ยวดูหนังฟังเพลงด้วยนะครับก็จะเอาไปฝากคุณคุณแล้วก็ตั้งใจนะจะเอาเรื่องราวเกี่ยวกับสุขภาพมาฝากคุณคุณด้วยนะครับอย่างน้อยวันละ1เรื่องครับทักทายคุณผู้ฟังที่อยู่ทาง FM 92นะครับสวัสดีครับทักทายคุณผู้ฟังที่อยู่ทางออนไลน์ของเชียงใหม่เรดิโอนะครับสวัสดีครับเชียงใหม่เรดิโอ .com นะครับแล้วก็คุณผู้ฟังที่ติดตามเป็นประจำเลยนะครับทาง TikTok Live ของเชียงใหม่ไลฟ์ที่ทอล์กวันนี้นะครับคุณแม่จันทาสวัสดีครับคุณไก่คุณอัศวิน A1 สวัสดีครับคุณจูสวัสดีครับคุณชูศักดิ์สวัสดีนะครับคุณเอกลินพีซฟูลสวัสดีครับบอกว่าวันนี้เริ่มระอุขึ้นมาโอ้นี่ร้อนจริงยอมรับว่าร้อนจริงนะครับก็ไม่ต้องถามว่าที่ไหนฝนตกบ้างนะครับช่วงนี้ส่วนของภาคเหนือแล้วก็เชียงใหม่เองบ้านเราเองก็คงจะเขาเรียกว่ายังไงร้อนนะเพราะว่าฝนทิ้งช่วงก็มีลุ้นนะว่าให้ทางกรมอุตุทำนายไว้ว่าประมาณวันที่4นะฮะก็จะมีมาอีกระลอกหนึ่งเดี๋ยวรอติดตามนะครับพักสักครู่ครับคุณผู้ฟังเดี๋ยวกลับมาอยู่ด้วยกันต่อในช่วงที่1ครับ
1: มองหาผู้ให้บริการติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์มาตรฐานสูงเชื่อมั่นในการบริการหลังการขายที่ดีดูแลได้ตลอดเวลา
2: Green Power Solar Energy ส่งมอบพลังสะอาดอย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัยสูงสุดด้วยทีมวิศวกรมืออาชีพประสบการณ์มากกว่า15ปี
1: Green Power Solar Energy เราคือผู้ให้บริการจำหน่ายและติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์ด้วยแผงโซลามาตรฐานเทียร์1และระบบอินเวอร์เตอร์แบรนด์ชั้นนำระดับโลกเราได้รับความไว้วางใจจากบริษัทและกลุ่มอุตสาหกรรมชั้นนำมากมายพร้อมให้บริการครบวงจรทั่วประเทศ
2: Green Power Solar Energy โทร092-252-7799
1: หรือคลิก Facebook Green Power Solar Energy
2: SD Car Center ศูนย์รวมรถยนต์มือ2เกรด A ของจังหวัดเชียงใหม่ด้วยมาตรฐานการคัดเกรดและประสบการณ์การดูแลรถยนต์มากกว่า30ปีบริหารงานโดยคุณชวลิศซัดเดย
1: ์สบายใจกับการคัดกรองและดูแลรถยนต์ทุกคันตามมาตรฐาน SD Car Center ก่อนส่งมอบ
2: มั่นใจด้วยระบบประกันคุณภาพพร้อมใบรับรองคุณภาพจากบริษัทตรวจสภาพรถยนต์มากกว่า200รายการ
1: และสุขใจกับโปรโมชั่นแบบจัดเต็มทุกคันและทุกเคส
2: SD Car Center สำนักงานใหญ่แยกหนองจอมถนนวงแหวนรอบที่3ฝั่งขาเข้าเมือง
1: และสาขาตลาดรถยนต์ศรีอนันต์ตรงข้ามโรงพยาบาลเทพปัญญา
2: SD Car Center โทร0818831948
1: หรือคลิก Facebook รถยนต์มือ2สภาพดีSD Car Center
2: รถสวยคุณภาพดีต้องที่ SD Car Center เท่านั้น
3: SD Car Center Always be with your remarkable journey.
1: คุ้งพยารีสอร์ทแอนด์สปาบูติกคอลเลกชันโรงแรมระดับ5ดาวของเชียงใหม่ความงดงามของสถาปัตยกรรมและมรดกทางวัฒนธรรมล้านนาแบบดั้งเดิม
2: อุปล้อมด้วยความร่มรื่นของสวนสวยห้องพักและวิลล่าสไตล์ล้านนา85ห้องพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน
1: คุ้งพยารีสอร์ทแอนด์สปาบูติกคอลเลกชันสถานที่พักผ่อนในบรรยากาศที่เงียบสงบและสะท้อนถึงมรดกแห่งอาณาจักรล้านนา
2: อิ่มอร่อยกับอาหารนานาชาติอาหารท้องถิ่นและเพลิดเพลินกับเครื่องดื่มหลากหลายรายการกับคาเฟ่สไตล์ล้านนาที่คำแสนคาเฟ่
1: การเดินทางสะดวกสบายเพียง10นาทีจากเซ็นทรัลเชียงใหม่และ15นาทีจากสนามบิน
2: คุ้งพยารีสอร์ทแอนด์สปาบูติกคอลเลกชันโรงแรมแห่งความภาคภูมิใจของชาวล้านนา
1: สอบถามรายละเอียดและสำรองห้องพักได้ที่053415555และ www.kumphayachiangmai.com
4: ท่านี่คือเสียงของวันเปิดร้านใหม่เสียงของผู้เข้าร่วมงานที่คุณจัดขึ้นและเสียงแห่งความสำเร็จของธุรกิจคุณอย่าปล่อยให้ตัวเองต้องเผชิญกับเสียงเหล่านี้ติดต่อ CMV Media ผู้วางแผนและผลิตสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ทุกรูปแบบเพื่อร่วมรับฟังเสียงแห่งความสำเร็จไปพร้อมๆกัน CMV Media 0817169695
5: เชียงใหม่ Variety Talks ดำเนินรายการโดยคุณทิติพันธ์ลานนาพันธ
4: ์ผลิตรายการโดย

สวัสดีบอสนิวเทลทักทายวันพฤหัสนะสวัสดีนะครับมีใครเข้ามาเพิ่มอีกไหมคุณเคซิกิซอสวัสดีนะครับแล้วก็ใช้ชื่อเป็นการ์ตูนประมาณไม่ออกขออภัยด้วยนะครับคุณเด็กน้องไม้แก่งหวานเจี๊ยบสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับคุณสุวรรณทะมาศนะสวัสดีครับคุณตุนกรุ๊ปสวัสดีครับขอบคุณนะครับคุณโกสวัสดีนะครับคุณยูสเซอร์เนม 1CK สวัสดีครับนะคุณรอชอไก่สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับเชียงใหม่เลยที่ทอก็เดี๋ยวตอนแรกผมจะปรับแอร์ให้เป็นนี้ไม่ไหวร้อนเป็นออโต้เหมือนเดิมแล้วกันกลัวเสียงมันเข้ามาเดี๋ยวผมจะไม่ไหวซะก่อนคุณแทนคุณ62สวัสดีครับคุณ MK สวัสดีครับเข้าสู่ช่วงที่1ของรายการนะครับคุยกันในเรื่องของอากาศนะครับในช่วงนี้อากาศเนี่ยนะคุณผู้ฟังมันจะพาเอาสิ่งมีชีวิตที่เราไม่ค่อยประสงค์จะเจอเท่าไหร่มากับฝนช่วงนี้ต้องระวังนะครับคุณผู้ฟังแขกไม่ได้รับเชิญนี่ก็อาจจะหนีน้ำเข้ามาในซ่อนในบ้านแล้วได้ครับงูนี่แน่นอนหนีน้ำเข้ามาในบ้านอาจจะอยู่ใต้ท้องรถนะครับที่ชื้นแฉะสวนรกทึบหายต้นไม้ขึ้นรกๆก็ตัดให้มันเหี้ยนเตือนนะครับแมงป่องครับอันนี้จะส่วนใหญ่จะชอบซ่อนตัวในกระถางต้นไม้กองหินรองเท้าเพราะนั้นก่อนใส่รองเท้าเขย่าดูก่อนเคาะๆก่อนนะครับคุณผู้ฟังแมงมุมครับอยู่ในที่มืดในกล่องในห้องเก็บของครับตะขาบครับพื้นที่เขาชอบที่ชื้นแฉะห้องน้ำกองใบไม้ยุงลายครับหลังฝนตกท่านต้องไปสำรวจนะฮะตรงไหนที่มันเป็นภาชนะที่ถูกน้ำขังคว่ำไว้เลยนะครับยางรถยนต์นะครับกระถางต้นไม้ถังน้ำเปล่าที่ตั้งหงายไว้นะครับขารองตู้ต้องกำจัดหรือมีแหล่งน้ำที่ท่านกำจัดไม่ได้ทรายอเบดครับทรายอเบดหาซื้อได้ทั่วไปเลยตามร้านวัสดุหรือตามร้านอุปกรณ์ทางการเกษตรนะครับก็กิ่งไม้ใบไม้ที่มันลกลุงลังนะครับตัดริบกิ่งก็ยิ่งทำให้ใบมันแตกใหม่เพิ่มขึ้นนะครับก็ยิ่งเป็นเรื่องดีนะครับรองเท้าย้ำอีกครั้งหนึ่งตรวจสอบก่อนใส่นะครับเขย่าดูก็ตอนนี้ในระยะ24ชั่วโมงนี้จากการคาดการณ์ของทางอุตุนิยมวิทยาก็บอกว่ายังไม่มีพื้นที่เสี่ยงภัยกับฝนแล้วก็น้ำนะครับท้องฟ้าโปร่งๆนะฮะแต่ว่าส่วนของกรุงเทพปริมณฑลเนี่ยนะครับมันใกล้ทะเลเนาะผมก็เข้าใจนะกรุงเทพสมุทรปราการนนทบุรีแล้วเนี่ยอยู่ใกล้ทะเลนะสุพรรณบุรีอ่างทองอยุธยานะครับก็ต้องกลายเป็นพื้นที่รับน้ำไปโดยปริยาย30กันยาถึง3ตุลาคาดการไว้ว่าฝนจะลดลงนะครับไทยตอนบนอาจจะมีฝนฟ้าคะนองบางแห่งภาคใต้ฝนตกหนักบางแห่งนะครับแต่ตั้งแต่วันที่4ถึง8ตุลานี่มาอีกรอบนึงละฝนเพิ่มขึ้นจะเริ่มต้นจากภาคเหนือกับภาคอีสานก่อนนะครับแล้วก็จะลงมาที่ภาคกลางกรุงเทพปริมณฑลภาคตะวันออกเป็นลำดับถัดไปภาคใต้อันนี้เขาฝนทั้งปีอยู่แล้วไม่ต้องเนี่ยฝน8แดด4นะเพราะเป็นทะเลนะครับฝนต่อเนื่องนี่เป็นเรื่องราวของกรมอุตุนะครับตอกย้ำนะครับอย่าลืมนะครับ 4-8 ไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นนะครับ

0: งหรือมั่วนิ่มชัวหรือมั่วนิ่มหรือเปล่านะครับผมดูในภาพอินโฟกราฟิกภาพจำลองสภาพอากาศจากเพจทีลมฟ้าอากาศดูแล้วน่าจะน่าจะหนาแน่นอยู่นะครับตั้งแต่ช่วงบ่ายเป็นต้นไปนะช่วงเช้าๆอาจจะไม่มีแต่ช่วงบ่ายเป็นต้นไปก็บ่ายสามถึงทุ่มเนี่ยครับภาคเหนือภาคอีสานนะครับก็เตรียมรับมือให้ดีภาคกลางภาคตะวันออกก็เป็นลำดับถัดไปนะครับอย่าลืมเตรียมการรับมือเตรียมการรับมือเราจะบอกป้องกันนี่มันก็คงป้องกันได้ไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเพราะเขามาเป็นสภาพอากาศตามธรรมชาตินะครับสวัสดีพี่ต๋ำนะครับสวัสดีคุณเฮียวัฒน์ทวีวัฒน์นะครับคุณ MK นะครับคุณแทนคุณ62ทักไปแล้วนะพี่ต๋ำไม่เจอหลายวันเลยครับยินดีต้อนรับนะครับนะก็ยืนยันนะครับคุณผู้ฟังว่าวันที่4วันที่5เป็นต้นไปนะมีแน่ๆนะครับแต่ว่าช่วงนี้อากาศร้อนฮะเมื่อกี้คุณเอกลินพิสูบอกว่าวันนี้ร้อนๆมากนะครับไทยตอนบนในช่วงกลางวันนะครับวันนี้แดดแรงเลยครับอุณหภูมิทะลุไปถึง34องศานะครับเรื่องอากาศหลักๆ ก็มี2เพจหลักนะที่ผมตามข่าวอยู่นะครับผู้เชี่ยวชาญด้านน้ำครับอัปเดตข้อมูลวิเคราะห์ฝนแล้วก็น้ำเหนือเทียบกับปี54รองศาสตราจารย์ดร.เสรีสุภาทิตย์ผู้อำนวยการศูนย์การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและก็ภัยพิบัติมหาวิทยาลัยรังสิตนะครับแล้วก็เป็นรองประธานมูลนิธิสภาเตือนภัยพิบัติแห่งชาติท่านโพสต์ข้อความผ่าน Facebook ส่วนตัวบอกว่าตอนนี้ผมอยู่หาดใหญ่มาวางแผนติดตั้งระบบเตือนภัย L Alert ให้กับเทศบาลหาดใหญ่ให้ใช้ได้ทันก่อนฝนมาเพื่อจัดการนี้นะครับพื้นที่ภาคกลางมีเวลารับมือกับมวลน้ำเหนือประมาณ 7-10 วันตั้งแต่ชัยนาทถึงกรุงเทพปริมณฑลนะครับติดตามสถานการณ์น้ำฝนแล้วก็น้ำเหนือนะครับทางศูนย์ภูมิอากาศภัยพิบัติมอรังสิตบอกว่าคาดการณ์ฝน10วันข้างหน้าอาจารย์เสรีบอกไม่มีตกหนักในภาคกลางครับรวมถึงกรุงเทพแล้วก็ปริมณฑลด้วยครับพายุจรมีความเสี่ยงต่ำที่จะเข้าประเทศนะครับมีพายุเกิดทั้งหมด26ลูกครับคุณฟังตอนนี้ที่มีความเสี่ยงเนี่ยเหลืออยู่แค่2ลูกนะครับน้ำเหนือจากกำแพงเพชรเริ่มลดลงครับนะครับพื้นที่น้ำท่วมขังปัจจุบันลดลงตามลำดับพื้นที่ลุ่มต่ำครับบางกะปิลาดกระบังคลองสามวามีนบุรีหนองจอกบางนากำลังเร่งระบายน้ำลงสู่ทะเลอันนี้คือส่วนของข่าวดีของอาจารย์เสรีนะอ้าวข่าวไม่ดีบ้างลุ่มน้ำเจ้าพระยาตอนล่างปริมาณน้ำในแม่น้ำปิงอำเภอบรรพตวิสัยนครสวรรค์ตอนนี้เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วนะครับในช่วงวันที่29-30กันยายน1ตุลานะครับทำให้ระดับน้ำเจ้าพระยาเพิ่มขึ้นที่นครสวรรค์นะนี่คือข่าวไม่ค่อยดีเพราะมันมีผลทำให้เขื่อนเจ้าพระยานี้ต้องรับภาระหนักมากขึ้นเพราะว่าระดับน้ำมันมาหมดทั้งน้ำเหนือทั้งน้ำที่อยู่ระดับใต้เขื่อนนะครับก็มีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นนะครับพื้นที่นอกคันกั้นน้ำครับระดับน้ำจะเพิ่มขึ้นที่ชัยนาทที่อุทัยธานีคันกั้นน้ำมีสภาพไม่แข็งแรงพื้นที่ชุมชนใต้เขื่อนเจ้าพยาครับอำเภอสัพพยาจังหวัดชัยนาทจังหวัดสิงห์บุรีจังหวัดอ่างทองอายุจังหวัดอยุธยาครับที่โซนที่ติดกับแม่น้ำนะจนถึงคันคลองมหาราชฝั่งตะวันออกถนนคันถนนดำฝั่งตะวันตกพื้นที่ชุมชนริมแม่น้ำน้อยแม่น้ำท่าจีนสุพรรณบุรี และนครปฐมเป็นพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมเตรียมความพร้อมนะครับโอเคนี่เป็นการคาดการณ์จากผู้เชี่ยวชาญนะเราก็คงประมาทไม่ได้เพราะมันไม่ใช่ไม่เคยเกิดนะครับป้องกันทรัพย์สินเสียหายไว้ก่อนน้ำมาแล้วมันก็ไปเนาะคุณโดนัทไงจะใครล่ะสวัสดีครับคุณบีแฮปปี้สวัสดีนะครับสวัสดีครับต่อไปครับโซนของจังหวัดเชียงใหม่ก็วันนี้ท่านผู้ว่ามารับงานเรียบร้อยท่านทศพลเพื่อนอุดมหลังจากมารอบนึงแล้วก็ไปเด้งไปเด้งมาชิ่งไปชิ่งมานะครับวันนี้ก็มาละเต็มตัวนะครับก็ลงงานแรกเลยนะครับก็คือเรียกถกในเรื่องของการรับมือน้ำท่วมเฝ้าระวังชุมชนท้ายน้ำตลอด24ชั่วโมงนะครับเพราะว่าเนี่ยวันที่4วันที่5นี่ก็จะมาอีกละนะครับคุณเอกลินบอกบ้านแฟนผมอู่ทองสุพรรณบุรีวางกระสอบกั้นน้ำแล้วนะครับล้นคลองชนประทานกันแล้วครับก็ต้องเห็นใจอ่ะคือผมก็มันเป็นพื้นที่รับน้ำอ่ะเนาะทุกปีอ่ะสุพรรณบุรีอ่างทองชัยนาทอยุธยาเนี่ยประมาณเนี้ยเป็นพื้นที่รับน้ำจริงๆนครสวรรค์เป็นทางผ่านแบบหนักๆนะก็เอาใจช่วยครับคุณเอกลินส่งใจไปช่วยบ้านภรรยาด้วยนะครับเอาวันนี้ใครเป็นเศรษฐีบ้างครับ1ตุลา69ท้าย2ตัวออก70ใครซื้อบ้าง70ท้าย3ตัว058 396หน้า3ตัว791 912นะครับรางวัลที่1ครับ402 701ใครซื้อบ้างใครเคียงหรือเปล่านะครับปกติบ้านแฟนไม่เคยเป็นแบบนี้อ๋อแสดงว่าปีนี้หนักจริงแม่บ้านรับทรัพย์ไป2ใบ70โอ้แสดงความยินดีด้วยเท่าไหร่อ่ะใบละ 2,000 ก็2ใบก็ 4,000 นะโอ้ได้มื้อใหญ่ๆ1มื้อแล้วคุณเอกลินอย่าลืมเชิญผมด้วยนะคุณบีแฮปปี้รวยไม่ไหวแล้วซื้อหรือเปล่าซื้อหรือเปล่าเอาฝากประชาสัมพันธ์หน่อยก็แล้วกันนะครับสำหรับนักลงทุนพ่อเลี้ยงแม่เลี้ยงใครสนใจเชิญเรียนเชิญนะครับตอนนี้ธนาคารปรับลดราคาห้างที่เป็นตำนานของเชียงใหม่ก็คือกาดสนแก้วครับเมื่อก่อนเปิดราคาไว้ที่ 3,000 ล้านตอนนี้ลดราคาลงมาเหลือ 2,583 ล้านบาทนี่ปิดกิจการมาเฉยๆละ4ปีนะครับเหลือ 2,583 ล้านประหยัดไป417ล้านจากราคาเดิม 3,000 ล้านใครสนใจมาลงทุนบ้างเรียนเชิญนะครับย้ำกันอีกครั้งสายบุญนะครับ2เดือนเต็มๆครับเทศกาลโคมแสนดวงนะเริ่มแล้ววันนี้1ตุลาถึง30พฤศจิกาวัดพระธาตุหาลีพุนชัยนะครับพระธาตุคู่บารมีของคนเกิดปีรักกาสายบุญเรียนเชิญนะครับให้แขวนโคมถวายเป็นพุทธบูชาแล้วตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเทศกาลโคมแสนดวงนะครับก็คงสวยอะน่าจะสวยอะกลางคืนก็ต้องสวยยิ่งสวยกว่าแน่นอนเพราะว่าโคมก็ต้องจุดเนาะกลางวันก็คงไม่เท่าไหร่นี่เป็นข่าวการท่องเที่ยวของเชียงใหม่นะครับฝากประชาสัมพันธ์ท่านที่ชอบพิชิตความสูง ตอนนี้ดอยหลวงเชียงดาวครับเปิดระบบลงทะเบียนปลายตุลานี้นะครับก็ท่านที่สนใจตอนนี้ทางเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่กำลังทดสอบระบบลงทะเบียนออนไลน์ในขั้นตอนสุดท้ายก่อนที่จะเปิดให้ลงชื่อจองสิทธิ์ในการที่จะขึ้นไปพิชิตยอดดอยหลวงเชียงดาวจะให้จองเสร็จช่วงปลายเดือนตุลานี้นะครับเปิดลงทะเบียนปลายตุลาแล้วก็ช่วงเวลาที่จะเปิดให้เดินเส้นทางศึกษาธรรมชาติก็กลางเดือนพฤศจิกาถึงกลางเดือนกุมภาพันธ์70ก็ช่วงไฮซีซั่นช่วงฤดูหนาวอากาศเย็นๆสบายๆนะครับดอยหลวงเชียงดาว แล้วก็พูดถึงดอยหลวงเชียงดาวก็คงจะพูดถึงอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ไม่ได้นะครับก็เปิดให้บริการลานกลางเต็นท์แล้วนะครับลานกลางเต็นท์ที่ชื่อว่าดงสนเริ่ม1ตุลาเป็นต้นไปตอนนี้ลมหนาวก็เริ่มที่จะมาเยือนแล้วนะครับใครไปช่วงนี้ก็คงจะหนาวแบบสบายๆนะไม่หนาวจัดมากถ้าไปช่วงที่มันเป็นกลางหน้าหนาวจริงๆช่วงพฤศจิกาธันวาก็คงจะหนาวจัดแต่หลายท่านก็ชอบแบบเหมือนก็ไม่ว่ากันนะครับก็รองรับนักท่องเที่ยวได้ ได้ถึงวันละ500ท่านนะครับลานกลางเต็นท์ดงสนนะก็ขึ้นไปเที่ยวแล้วก็อย่าลืมปฏิบัติตามระเบียบเขาด้วยนะก็ไปก็ต้องไปขึ้นไปก็ต้องไปอนุรักษ์ธรรมชาติอะไปชมเฉยๆอย่าไปเด็ดอย่าไปสลักอย่าไปทิ้งขยะไปเรื่อยนะครับไปเที่ยวแล้วก็ช่วยกันดูแลรักษาให้ก็แล้วกันนะเดี๋ยวต่อไปมีเรื่องราวอะไรบ้างที่น่าสนใจนะครับเดี๋ยวนะเพจข่าวส่วนกลางมีอะไรความเคลื่อนไหวอะไรน่าสนใจมากเรื่องนอกเหนือจากเรื่องน้ำท่วมอีกไหมนะครับไปเรื่องน้ำท่วมเรื่องคุณชัดชาติผู้ว่ากรุงเทพนะครับเรื่องเคลมข้าวกล่องกันแล้วก็ว่ากันไปว่ากันมานี่ผมไม่หาแล้วนะฟังไปติดตามกันเองแล้วกันผมดูแล้วมันว่ากันไปนะมันไม่ได้เป็นข่าวที่จะมีผลกับพวกเราโดยตรงเท่าไหร่นะครับมีผลกับผู้ประสบภัยเรื่องของการได้รับทั่วถึงไม่ทั่วถึงก็ว่ากันไปนะครับแต่ว่าการจะเคลมผลงานอะไรกันเนี่ยก็ผมไม่พูดถึงละแยกกันไปแยกกันมา ย้ำอีกครั้งครับผู้ฟังเริ่มวันนี้แล้วนะครับโครงการประกันภัยพิบัติเพื่อประชาชน3ภัย1ความคุ้มครองถือว่าเป็นความคุ้มครองที่เพื่อทุกบ้านของไทยเลยนะครับอุทกภัยน้ำท่วมนะวาตภัยภัยจากลมพายุแล้วก็แผ่นดินไหวครับความคุ้มครองที่อยู่อาศัยสูงสุด 100,000 บาทต่อครั้งต่อหลังคาเรือนนะครับเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ2ล้านบาทต่อคนเงื่อนไขสำคัญพื้นที่ประสบภัยต้องมีการประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินหรือประกาศพื้นที่ประสบสาธารณภัยเป็นไปตามหลักเกณฑ์หรือตัวชี้วัดที่กำหนดนี่ไม่ใช่ว่าเนี่ยอะไรก็จะเบิกได้ไม่ใช่นะคุณผู้ฟังนะคุณผู้ฟังต้องมีการประกาศเขตให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยกรณีฉุกเฉินหรือประกาศพื้นที่ประสบสาธารณภัยตามหลักเกณฑ์ด้วยถึงจะเข้าเงื่อนไขนะครับเดี๋ยวค่อยว่ากันผมไม่แน่ใจว่าคือตอนเนี้ยความคุ้มครองอ่ะมันเริ่ม1ตุลาแต่น้ำมันท่วมไปแล้วเข้าเงื่อนไขหรือเปล่าคือมันเป็นเหตุที่เกิดขึ้นก่อนความคุ้มครองจะเริ่มอ่ะคือถ้าเป็นประกันภัยทั่วไปอ่ะเป็นประกันชีวิตประกันสุขภาพอะไรก็ตามหลักเกณฑ์อ่ะนะเขาจะไม่คุ้มครองภัยที่เกิดขึ้นก่อนวันที่กรมธรรม์นะอันนี้วันที่กรมธรรม์เริ่ม1ตุลา69ถึง1ตุลา70แต่น้ำมันท่วมไปแล้วอ่ะนะครับลองดูว่าไม่น่าจะคุ้มครองนะผมดูแล้วไม่น่าจะได้เรื่องของการมองการเมืองตอบโต้กันในสถานการณ์น้ำเนี่ยนะครับผมก็ไม่พูดละอ่ะการบินไทยตอนนี้ก็ออกมาชี้แจงว่าเร่งคืนสัมภาระตกค้างให้กับผู้โดยสารนะครับฟื้นการให้บริการสู่ภาวะปกติแล้วนะครับบอกว่าบุคลากรฝ่ายบริการภาคพื้นกลับมาปฏิบัติงานแล้ว 90% ฝ่ายบริการลานจอดแล้วก็อากาศยานกลับมาปฏิบัติงานแล้ว 80% นะครับแล้วก็พร้อมที่จะทยอยกลับมาให้บริการเที่ยวบินตามปกตินะครับแจ้งสำหรับท่านที่ใช้บริการสายการบินแห่งชาติสวัสดีคุณรุ้งริมทะเลสวัสดีคุณบอยสวัสดีจำลองโภชนาครับสวัสดีครับนะเรื่องเซอร์บอร์ดค่ะเรื่องพอตอนนี้ เรื่องแจ้งเตือนเรื่องอะไรเนี่ยนะครับก็คงจะเบาๆไปแล้วแหละเพราะว่าฝนมันไม่มีในคงจะเป็นของการรีบระบายน้ำที่มันท่วมขังออกไปเพราะว่าเห็นว่าบางชุมชนน้ำมันเริ่มเน่าแล้วนะครับน้ำมันเริ่มเน่าแล้ว2:37 ขออนุญาตพักเบรกเลยก็แล้วกันครับคุณผู้ฟังนะฮะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาอยู่ด้วยกันต่อกันในช่วงของวาไรตี้ทอล์คครับมีเรื่องราวที่น่าสนใจรอคุณฟังอยู่หลายเรื่องนะครับพักครู่หนึ่งครับ
1: ช่วงเชียงใหม่ทอล์ค
2: SD Car Center ศูนย์รวมรถยนต์มือ2เกรด A ของจังหวัดเชียงใหม่ด้วยมาตรฐานการคัดเกรดและประสบการณ์การดูแลรถยนต์มากกว่า30ปีบริหารงานโดยคุณชวลิศ ซัดเดย
3: ์สบายใจกับการคัดกรองและดูแลรถยนต์ทุกคันตามมาตรฐาน SD Car Center ก่อนส่งมอบ
2: มั่นใจด้วยระบบประกันคุณภาพพร้อมใบรับรองคุณภาพจากบริษัทตรวจสภาพรถยนต์มากกว่า200รายการ
3: และสุขใจกับโปรโมชั่นแบบจัดเต็มทุกคันและทุกเคส
2: SD Car Center สำนักงานใหญ่แยกหนองจอมถนนวงแหวนรอบที่3ฝั่งขาเข้าเมือง
3: และสาขาตลาดรถยนต์ศรีอนันต์ตรงข้ามโรงพยาบาลเทพปัญญา
2: SD Car Center โทร0818831948
3: หรือคลิก Facebook รถยนต์มือ2สภาพดี SD Car Center
2: รถสวยคุณภาพดีต้องที่ SD Car Center เท่านั้น
4: SD Car CenterAlways be with your remarkable journey.
3: หากคุณมองหาผู้ให้บริการติดตั้งระบบโซล่าเซลล์มาตรฐานสูงเชื่อมั่นในการบริการหลังการขายที่ดีดูแลได้ตลอดเวลา
2: Green Power Solar Energy ส่งมอบพลังสะอาดอย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัยสูงสุดด้วยทีมวิศวกรมืออาชีพประสบการณ์มากกว่า15ปี
3: Green Power Solar Energy เราคือผู้ให้บริการจำหน่ายและติดตั้งระบบโซล่าเซลล์ด้วยแผงโซล่า

0: ยารีสอร์ทแอนด์สปาบูติกคอลเลกชันสถานที่พักผ่อนในบรรยากาศที่เงียบสงบและสะท้อนถึงมรดกแห่งอาณาจักรล้านนา
1: อิ่มอร่อยกับอาหารนานาชาติอาหารท้องถิ่นและเพลิดเพลินกับเครื่องดื่มหลากหลายรายการกับคาเฟ่สไตล์ล้านนาที่คำแสนคาเฟ่
0: การเดินทางสะดวกสบายเพียง10นาทีจากเซ็นทรัลเชียงใหม่และ15นาทีจากสนามบิน
1: คุ้มพยารีสอร์ทแอนด์สปาบูติกคอลเลกชันโรงแรมแห่งความภาคภูมิใจของชาวล้านนา
0: สอบถามรายละเอียดและสำรองห้องพักได้ที่053415555และ www.kumphayachiangmai.com
2: ท่านี่คือเสียงของวันเปิดร้านใหม่เสียงของผู้เข้าร่วมงานที่คุณจัดขึ้นและเสียงแห่งความสำเร็จของธุรกิจคุณอย่าปล่อยให้ตัวเองต้องเผชิญกับเสียงเหล่านี้ติดต่อ CMV Media ผู้วางแผนและผลิตสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ทุกรูปแบบเพื่อร่วมรับฟังเสียงแห่งความสำเร็จไปพร้อมๆกัน CMV Media 0817169695

2:41 นะฮะต้อนรับคุณผู้ฟังกลับเข้าสู่เชียงใหม่เวลาที่ทอล์กนะครับขอบคุณผู้สนับสนุนรายการนะครับขอบคุณ Clean Power Solar Energy ครับผู้ให้บริการติดตั้งระบบโซล่าเซลล์มาตรฐานสูงด้วยทีมวิศวกรของจังหวัดเชียงใหม่นะครับ Facebook Clean Power Solar Energy คลิกสอบถามรายละเอียดได้เลยนะครับขอบคุณเสริมสวยนัดเชียงใหม่ครับผู้ให้บริการด้านความงามประสบการณ์มากกว่า30ปีนะครับสอบถามรายละเอียดนัดหมายเข้ารับบริการได้ที่ Facebook เสริมสวยนัดเชียงใหม่ครับขอบคุณ SD Car Center มาตรฐานรถยนต์มือ2คัดเกรด A+ ของจังหวัดเชียงใหม่สำนักงานใหญ่ที่แยกหนองจอมและสาขาตลาดรถยนต์ศรีอนันต์ตรงข้ามโรงพยาบาลเทพปัญญานะครับคลิก Facebook รถยนต์มือ2สภาพดี SD Car Center นัดหมายเข้าไปชมรถที่ท่านชอบและทดลองขับได้เลยนะครับขอบคุณโรงแรมคุ้มยารีสอร์ทแอนด์สปาบูติกคอลเลกชันโรงแรมวิลล่าสไตล์ล้านนาระดับ5ดาวของเชียงใหม่อยู่ภายในโครงการเชียงใหม่บิสเนสพาร์คนะครับสอบถามรายละเอียดและสำรองห้องพักได้ที่ www.kumbayachiengmai.com และที่053415555ครับและขอบคุณเจนฟาร์มเชียงใหม่ครับทำได้เดือนผลิตภัณฑ์จากมูลไส้เดือนออร์แกนิก 100% ของจังหวัดเชียงใหม่คลิก Facebook เจนฟาร์มเชียงใหม่ครับเดี๋ยวนะคุณผู้ฟังครับช่วงเนี้ยคำถามนี้ก็คงจะอยู่ในใจของผู้ประสบภัยเยอะและผมก็เชื่อว่าก็คงจะอยู่ในใจของ ของพี่น้องประชาชนหลายท่านเยอะๆด้วยเหมือนกันครับสมมติว่าวันนี้รถของเราเนี่ยผ่อนไฟแนนซ์อยู่แล้วรถเราจมน้ำเสียหายทั้งคันเนี่ยต้องผ่อนต่อหรือเปล่านะครับหลายพื้นที่ก็อย่างที่บอกเผชิญอุทกภัยนะครับรถจำนวนมากก็น้ำท่วมใช้กันไม่ได้แนวคำพิพากษาศาลฎีกาสรุปหลักกฎหมายพร้อมข้อมูลด้านประกันภัยจากสำนักงานคปภ.คุยกันเรื่องนี้เกี่ยวกับว่าถ้ารถที่เช่าซื้อจมน้ำเสียหายทั้งคันต้องผ่อนต่อหรือเปล่าข้อที่1ครับเช่าซื้อรถเป็นของใครระหว่างผ่อนสัญญาเช่าซื้อเป็นสัญญาที่เจ้าของรถนะตอนนี้กำลังหมายถึงไฟแนนซ์หรือบริษัทลีสซิ่งนะครับให้เราใช้รถก่อนครับและก็จะโอนรถให้เมื่อผ่อนครบระหว่างผ่อนเจ้าของรถยังเป็นไฟแนนซ์เราอยู่ในฐานะของผู้เช่าซื้อครับจดหมายก็เอานำหลักเรื่องของเช่าทรัพย์เอามาใช้ข้อนี้เกี่ยวข้องกับประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา572หลักกฎหมายสำคัญมี3ข้อครับคุณผู้ฟังข้อ1

รถสูญหายทั้งคันสัญญาระงับทันทีตามมาตรา567ระบุว่าถ้าทรัพย์สินที่เช่าสูญหายไปทั้งหมดสัญญาเช่าย่อมระงับซึ่งนำมาใช้กับรถเช่าซื้อที่สูญหายได้สัญญาสิ้นสุดนับตั้งแต่วันเกิดเหตุไม่ใช่วันที่ไฟแนนซ์ทวงถามข้อ2เหตุสุดวิสัยที่ไม่ใช่ความผิดของผู้เช่าซื้อน้ำท่วมใหญ่เป็นภัยธรรมชาติที่ป้องกันไม่ได้ตามหลักทั่วไปในมาตรา219ลูกหนี้ที่ชำระหนี้ไม่ได้เพราะเหตุที่ตนไม่ต้องรับผิดชอบย่อมหลุดพ้นจากหนี้นั้นผู้เช่าซื้อจึงโดยหลักไม่ต้องผ่อนค่างวดที่ยังไม่ถึงกำหนดอีกข้อ3ข้อสัญญาที่เอาเปรียบเกินสมควรอาจไม่มีผลบังคับหากสัญญาเขียนให้ผู้เช่าซื้อจ่ายครบทุกงวดแม้รถเสียหายจากเหตุสุดวิสัยอาจจะเข้าข่ายข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรมตามพระราชบัญญัติว่าด้วยข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรมพ.ศ.2540และศาลมีอำนาจลดจำนวนเงินที่เป็นเบี้ยปรับที่สูงเกินส่วนได้ตามมาตรา383ได้ตัวอย่างคำพิพากษาศาลฎีกาครับฎีกาที่1589/2558รถเสียหายจากคลื่นสึนามิรถเช่าซื้อถูกคลื่นซัดพลิกตะแคงจนใช้การไม่ได้ผู้เช่าซื้อผ่อนไปแล้ว8งวดจาก48งวดศาลวินิจฉัยว่าสัญญาเช่าซื้อสิ้นสุดลงโดยไม่ใช่ความผิดของผู้เช่าซื้อรถไม่ได้สูญหายสิ้นเชิงยังมีซากอยู่เจ้าของมีสิทธิ์ติดตามเอาซากรถคืนได้ผู้เช่าซื้อไม่ต้องคืนรถในสภาพดีแต่ต้องคืนตามสภาพจริงหากคืนไม่ได้ต้องใช้ราคาซากศาลกำหนดราคาซากไว้ที่ 20,000 บาทค่างวดที่ค้างและค่าใช้ทรัพย์เรียกไม่ได้เพราะผู้เช่าซื้อยังไม่ผิดนัดศาลให้ชดใช้ค่าเสียหายเพิ่มอีก 37,400 บาทโดยพิจารณาว่าถ้าผ่อนครบเจ้าของรถจะได้ประโยชน์ราวๆ 44,979 บาทข้อสังเกตเรื่องนี้ครับคุณผู้ฟังแม้ผู้เช่าซื้อไม่ต้องผ่อนที่เหลือแล้วนะครับแต่ศาลอาจกำหนดให้ชดใช้ความเสียหายบางส่วนตามข้อสัญญาและพฤติการจึงไม่ควรเข้าใจว่าไม่ต้องจ่ายอะไรเลยนะครับตัวอย่างฎีกาที่3111/2539รถสูญหายเมื่อรถที่เช่าซื้อสูญหายสัญญาเช่าซื้อระงับตามมาตรา567แม้สัญญาจะกำหนดให้ผู้เช่าชดใช้ค่ารถเท่ากับค่าเช่าซื้อที่เหลือทั้งหมดศาลถือว่าเป็นเบี้ยปรับที่ลดลงได้ถ้าสูงเกินส่วนนี่ถามว่ารถถ้ามีประกันช่วยได้ไหมกรณีนี้ดูกรมธรรม์ก่อนครับประกันประเภท1คุ้มครองน้ำท่วมประเภท2บวก3บวกต้องดูว่าซื้อความคุ้มครองน้ำท่วมเพิ่มหรือเปล่าความเสียหายระดับไหนบริษัทจ่ายเท่าไหร่นะฮะก็คปภ.เขาแบ่งความเสียหายรถน้ำมันเนี่ยรถสันดาปเนี่ยครับเป็น5ระดับระดับ A น้ำท่วมถึงพื้นรถครับค่าซ่อม 8,000 ถึง 10,000 บาทระดับ B น้ำท่วมถึงเบาะนั่ง 15,000 ถึง 20,000 บาทระดับ C ส่วนล่างของคอนโซลหน้า 25,000 ถึง 30,000 บาทระดับ D ท่วมถึงส่วนบนของคอนโซลหน้า 30,000 บาทขึ้นไปและระดับ E จมทั้งคันครับคืนทุนประกันตามหน้าตารางกรมธรรม์อันนี้เป็นเรทโดยประมาณของรถน้ำมันรถไฮบริดจ่ายเพิ่ม 100,000 บาทในแต่ละระดับรถ EV ตั้งแต่ระดับ A ขึ้นไปให้บริษัทประเมินความเสียหายดูแบตเตอรี่ประกอบด้วยนะครับถ้าค่าซ่อมประเมินเกิน 70% เนี่ยของทุนประกันโดยทั่วไปจะเข้าเกณฑ์ความเสียหายสิ้นเชิงเรียกว่า total loss บริษัทจะคืนทุนประกันครับคืนซากคืนทุนนะครับถ้ารถติดไฟแนนซ์อยู่กรรมสิทธิ์เป็นของไฟแนนซ์อยู่เงินประกันบริษัทจะจ่ายให้ไฟแนนซ์ก่อนครับเพื่อปิดยอดหนี้นะถ้าเงินประกันไม่ครบยอดหนี้ผู้เช่าซื้อบางรายอาจจะทวงส่วนต่างจากผู้เช่าซื้อแต่ตามหลักกฎหมายข้างต้นถ้ารถเสียหายสิ้นเชิงจากเหตุสุดวิสัยสัญญาสิ้นสุดนะครับผู้เช่าซื้อไม่ได้มีหน้าที่ผ่อนส่วนที่เหลือโดยอัตโนมัติเรื่องนี้คุณฟังต้องดูสัญญานะตรวจสัญญาดีๆแล้วก็หาที่ปรึกษาดีๆก่อนที่จะไปเซ็นรับสภาพนี้เซ็นรับภาระอะไรนะครับหลังจากที่เกิดเหตุนะพอรถจมน้ำผู้เช่าซื้อควรทำอะไรเมื่อรถจมน้ำเก็บหลักฐานก่อนเลยครับคุณฟัง
เก็บหลักฐานทันทีถ่ายภาพวิดีโอทุกมุมทั้งมุมกว้างนี่เห็นทะเบียนเห็นระดับน้ำมุมใกล้ภายในรถคลิปเดินรอบคันพร้อมบอกวันเวลาและก็สถานที่ข้อ2 อย่าสตาร์ทเครื่องครับถ้ารถถูกน้ำท่วมอาจทำให้เครื่องยนต์เสียหายหนักขึ้นแล้วก็กระทบการเคลม3ครับแจ้งบริษัทประกันโดยเร็วพันคอลเซ็นเตอร์หรือว่าแอปพลิเคชันเตรียมเลขกรมธรรม์ทะเบียนรถวันเวลาสถานที่ลักษณะความเสียหายแล้วขอเลขรับแจ้งเคลมมาเลย4แจ้งไฟแนนซ์เป็นหนังสือครับว่ารถเสียหายจากน้ำท่วมพร้อมแนบหลักฐานยืนยันว่าเป็นเหตุสุดวิสัย5อย่าเพิ่งเซ็นรับสภาพหนี้ที่ไฟแนนซ์ส่งมาให้ตรวจสอบก่อนว่าเป็นธรรมหรือเปล่าเอกสารบางฉบับอาจจะกระทบสิทธิ์ของเรานะครับข้อ6ครับถ้ารถไม่ถึงขั้นคืนซากหรือว่า total loss แล้วก็ซ่อมได้ให้เข้าซ่อมตามเงื่อนไขกรมธรรม์แล้วก็ผ่อนต่อตามปกตินะครับอันนี้ก็เป็นความรู้เบื้องต้นนะสำหรับท่านที่รถมันท่วมจมน้ำนะแล้วก็ท่านที่อยากจะทราบเพราะว่าเฮ้ยเผื่อวันหน้าวันหลังมาเกิดขึ้นกับเรานะครับเราจะทำยังไงดีอันนี้ก็ถือว่าเป็นเขาเรียกว่าเป็นอะไรเป็นความรู้เบื้องต้นนะครับที่เอามาฝากคุณผู้ฟังอะไรอะไรคุณผู้ฟังครับคุยเรื่องรถละรถไฟฟ้ารถน้ำมันเมื่อกี้เรื่องรถน้ำมันรถไฟฟ้าลุยน้ำได้ไหมน้ำท่วมลุยน้ำได้ไหมนะครับก็อย่างที่บอกจริงๆแล้วรถมันไม่ควรลุยน้ำมันไม่ควรท่วมนะครับแต่ถ้าก็บอกว่ารถไฟฟ้าบางคันเนี่ยสามารถที่จะลุยน้ำได้ลุยน้ำได้บ้างในบางช่วงเช่นน้ำท่วมไม่สูงมากท่วมไม่ถึงใต้ท้องรถใต้พื้นรถอะไรประมาณเนี่ยนะครับทีนี้เขาเลยว่าดูจากอะไรดูจากอะไรรถไฟฟ้าคันนั้นว่าท่วมได้เยอะได้น้อยท่วมจากอะไรดูจากอะไรดูจาก IP ครับคุณผู้ฟังค่า IP ครับค่า IP Ingress Protection Rating คือมาตรฐานสากลที่ใช้วัดความสามารถในการป้องกันสิ่งแปลกปลอมครับฝุ่นละอองป้องกันน้ำที่จะสามารถเล็ดลอดเข้าไปในอุปกรณ์ไฟฟ้าหรือว่าอุปชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆคุณฟังคงจะเคยเห็นนะครับเดี๋ยวนี้อินเวอร์เตอร์แบตเตอรี่รุ่นใหม่ๆสำหรับระบบโซลาร์เซลล์เขาก็จะมีการกำหนดค่า IP ไหมเรารู้เลยว่า IP อะไรถ้า IP 65โอ้นี่แจ๋วเลยสามารถที่จะติดตั้งที่ลงรถอะไรที่มันไม่ได้อยู่ในตัวบ้านนะครับแต่ถ้า IP ต่ำกว่า65เมื่อไหร่เนี่ยข้อแนะนำแรกเขาเลยคือควรจะติดตั้งในภายในบ้านที่มีภายในอาคารในที่มีหลังคามีอะไรรั้วรอบขอบชิดที่ไม่พี่มีโอกาสที่จะโดนน้ำน้อยนะครับรูปแบบการเขียนจะแสดงด้วยคำว่า IP ตามด้วยเลข2หลักครับเช่น IP 65 IP 67ตัวเลขแต่ละหลักละก็มีความหมายดังนี้นะครับตัวเลขหลักแรกครับจะเป็นเรื่องของการป้องกันของแข็งฝุ่นแล้วก็ระดับ0ถึง6ระดับ0คือไม่มีการป้องกันเลยระดับ1ถึง4สามารถป้องกันวัตถุที่มีขนาดตั้งแต่50มม12มม 2.5 มมและ1มม ขึ้นไปได้ระดับ5ป้องกันฝุ่นเข้าได้บางส่วนแต่ไม่ส่งผลต่อการทำงานและระดับ6ป้องกันฝุ่นได้ 100% ตัวเลขหลักที่2ป้องกันของเหลวกับน้ำครับระดับ0ถึง8 0ไม่ป้องกันเลย1ถึง4ป้องกันน้ำหยดน้ำสาดหรือละอองน้ำได้5ถึง6ป้องกันน้ำฉีดหรือน้ำพ่นรุนแรงทุกทิศทางนะครับระดับ7ป้องกันการจุ่มน้ำลงไปได้ลึกสูงสุด1เมตรเป็นเวลาไม่เกิน30นาทีและระดับ8ป้องกันการจุ่มน้ำอย่างต่อเนื่องในความลึกที่มากกว่า1เมตรตามที่ผู้ผลิตกำหนดนี่ IP นั่นนะถ้าเขาเขียนว่า IP 65ก็แสดงว่าป้องกันฝุ่นได้ในระดับ 100% และป้องกันน้ำฉีดหรือน้ำพ่นรุนแรงจากทุกทิศทางได้ชัดเจนนะครับแต่ถ้า IP 20IP 20ก็คือป้องกันของแข็งกับฝุ่นได้ในระดับ50มิลลิเมตร12มิลลิเมตร 2.5 มิลลิเมตร 1 มิลลิเมตรขึ้นไปนะครับ
ูนย์ก็คือเป็นป้องกันน้ำเลยต้องติดตั้งภายในตัวบ้านที่ไม่โดนน้ำเท่านั้นนะครับอันนี้เป็นค่า IP นะอย่างนี้คุณฟังก็จะทราบแล้วว่าเอ๊ะถ้าเราจะไปซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้าหรือว่าซื้อรถไฟฟ้าเนี่ยต้องถามแล้วค่า IP เนี่ยเท่าไหร่นะครับสามารถป้องกันน้ำได้ในระดับไหนบ้างนะครับคุณฟังครับทิ้งท้ายช่วงนี้เรื่องของคนอายุยืนนี่นะครับมีคุณตาท่านหนึ่งครับคุณผู้ฟังคุณตาวัย100ปีครับพฤติกรรมของคุณตาคือนอนเยอะติดหวานไม่ชอบกินผักไลฟ์สไตล์การกินสวนทางกับสุขภาพเลยนะครับเฮ้ยทำไมอายุยืนล่ะอายุจะครบ100แล้วนะครับใช้ชีวิตด้วยพฤติกรรมที่เขาบอกว่าอย่างเงี้ยนอนมากกว่า18ชั่วโมงกินเนื้อแทบทุกมื้อดื่มน้ำผสมน้ำตาลกรวดทุกวันไม่กินผักเลยนะครับลูกสาวก็บอกว่าเอ๊ะหนึ่งในเคล็ดลับที่อาจจะช่วยให้คุณพ่อมีอายุยืนคือง่วงเมื่อไหร่ก็นอนกินเมื่อไหร่อยากกินเมื่อไหร่ก็กินไม่ทำให้ตัวเองลำบากใจนี่นายเถากัวเจิงอาศัยอยู่ในเขตซันเหมือนนครไถโจมณฑลเจ้อเจียงประเทศจีนครับตื่นนอนตรงเวลา6โมงเช้าถึงแม้ว่าท่านจะมีอายุ100ปีขึ้นแล้วก็ตามนะครับแต่ก็ยังคงทำกิจวัตรประจำวันด้วยตัวเองตามปกตินะครับทำความสะอาดร่างกายกินอาหารเช้ารับประทานยาตรงเวลาไม่ต้องมีใครมาดูแลนะ8โมงหลังจากหาวยาวๆจะกลับไปนอนต่ออีกครั้งหนึ่งครับหลังจากนั้น11โมงตื่นขึ้นมารับประทานอาหารกลางวันเสร็จแล้วก็นอนต่อครับนอนยาวไปจนถึง4โมงเย็นกินอาหารเย็นเสร็จแล้วเวลาประมาณ 18:30 นกลับขึ้นเตียงและนอนต่อจนถึงเช้าวันรุ่งขึ้นลูกสาวเล่าว่าคุณพ่อนอนมากกว่าวันละ18ชั่วโมงชอบนอนมาตั้งแต่ยังหนุ่มช่วงเวลาที่ไม่นอนหน้าบ้านมองดูคนเดินผ่านไปผ่านมาดูรายการโทรทัศน์ดูหนังสงครามนี่นะฮะนอกจากชอบนอนแล้วยังไม่พอนะครับการนอนคุณตาชอบนอนมากที่สุดสิ่งที่ชอบตามมาติดคือรับประทานเนื้อครับลูกสาวบอกว่าพ่อค่อนข้างเลือกกินไม่ชอบกินผักใบเขียวชื่นชอบอาหารจำพวกหมูพะโล้ขาหมูอาหารท้องถิ่นหลายชนิดที่เป็นเนื้อถ้าในมื้อไม่มีเนื้อคุณตาจะบอกว่าเหมือนขาดอะไรไปบางอย่างผลไม้กินค่อนข้างจำกัดตลอดปีก็เน้นผลไม้ตระกูลพวกส้มแมนดารินส้มโอคือส้มเป็นหลักบางครั้งก็จะกินแตงโมผลไม้ชนิดอื่นนี่แทบไม่แตะเลยหนึ่งพฤติกรรมที่ทำต่อเนื่องมาหลายปีคือดื่มน้ำผสมน้ำตาลกรวดทุกวันนะครับลูกสาวก็เล่าว่าในแต่ละเดือนครอบครัวต้องใช้น้ำตาลกรวดหลายกิโลกรัมสำหรับคุณพ่อคนเดียวนะสมาชิกในบ้านก็เคยกังวลว่ากินน้ำตาลมากอาจจะทำให้น้ำตาลในเลือดสูงหรือเปล่าแต่โชคดีที่ระดับน้ำตาลในเลือดอยู่ในเกณฑ์ที่ควบคุมได้ดูนะครับความดันไขมันนะครับมีค่าสูงกว่าปกติเล็กน้อยแต่ยังไม่รุนแรงและสามารถควบคุมด้วยยาได้นอกจากนี้ชอบน้ำส้มสายชูอาหารหมักดองที่ครอบครัวทำเองนี่ขาดไม่ได้เลยจากโต๊ะอาหารนะครับจะกินอะไรก็ตามต้องจิ้มน้ำส้มสายชูเพิ่มนี่นะก็ลองดูนะครับอาจจะเกี่ยวกับพันธุกรรมก็ได้เนาะกับตระกูลเขาก็อาจจะอายุยืนนะครับอายุยืนนะครับแน่นา80 90ปีขึ้นไปเดี๋ยวนี้เราก็เห็นเยอะนะครับในส่วนของเนี่ยคุณเอกลินส่งอะไรมาเนี่ยปรับราคาน้ำมันเหรอนะครับราคาน้ำมันขึ้นอีกแล้วคุณฟังทิ้งท้ายช่วงนี้อ่ะเดี๋ยวผมดูข้อความจากคุณเอกลินปิดท้ายวาไรตี้ในวันนี้ก็แล้วกันนะครับขออนุญาตนะฮะดูแป๊บหนึ่งปรับนะครับคุณฟังราคาขายปลีกน้ำมันมีผลตีห้าวันที่สองก็คือตีห้าพรุ่งนี้นะครับเพิ่มขึ้นดูแล้วกันว่าเพิ่มขึ้นเยอะไหมเพิ่มขึ้นเยอะป่ะพรุ่งนี้ดูนะดีเซล B20 เพิ่มขึ้นเป็น 37.19 ไฮดีเซล 42.19 ดีเซลพลัส 50.05ไฮดีเซลพรีเมียม98 49.29 E85 31.63 E20 35.69
แก๊สโซฮอล์91 40.32 แก๊สโซฮอล์95 40.69 อันนี้คือราคาส่วนกลางของเชียงใหม่บวกไปอีก75ตังค์ก็เพิ่มขึ้น

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะกรมควบคุมโรคชวนป้องกันล้มเพิ่มปีสุขภาพดีให้ผู้สูงวัยเนื่องในวันผู้สูงอายุสากล2569ย้ำป้องกันไผ่หกล้มช่วงน้ำท่วมกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขเชิญชวนร่วมป้องกันการพัดตกหกล้มเนื่องในวันผู้สูงอายุสากล1ตุลาคม2569ภายใต้แนวคิดสูงวัยอายุยืนมีคุณภาพชีวิตดียืนได้อย่างมั่นคงภายใต้หลักรู้ปรับขยับเพิ่มพร้อมย้ำครอบครัวร่วมป้องกันการพัดตกหกล้มในผู้สูงอายุทั้งช่วงน้ำท่วมและหลังน้ำลดนายแพทย์มนเทียนคณะสวัสดิ์อธิบดีกรมควบคุมโรคกล่าวว่าการมีอายุยืนควรมาพร้อมสุขภาพที่ดีและความสามารถในการช่วยเหลือตนเองโดยจากข้อมูลการสำรวจสุขภาพประชาชนไทยพบว่าผู้สูงอายุประมาณ1ใน3หกล้มทุกปีมีผู้สูงอายุบาดเจ็บจนกระดูกสะโพกหักมากกว่า 29,000 รายส่งผลให้ภาครัฐมีค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลมากกว่า 2,600 ล้านบาทต่อปีนอกจากนี้การพลัดตกหกล้มยังทำให้ผู้สูงอายุไทยสูญเสียปีสุขภาวะรวมมากกว่า 400,000 ปีนายแพทย์อเนกมุ่งอ้อมกลางรองอธิบดีกรมควบคุมโรคกล่าวเพิ่มเติมว่าการหกล้มสามารถป้องกันได้ด้วยหลักรู้ปรับขยับเพิ่มคือรู้ประเมินความเสี่ยงหกล้มอย่างน้อยปีละ1ครั้งปรับสิ่งแวดล้อมให้ปลอดภัยโดยเฉพาะช่วงน้ำท่วมและหลังน้ำลดต้องระวังพื้นเปียกลื่นตะไคร้น้ำคราบโคลนและสิ่งของย้ายหนีน้ำกีดขวางทางเดินจัดที่พักให้แห้งทางเดินลงแพทย์หญิงสิริรัตน์สุวรรณฤทธิ์ผู้อำนวยการกองป้องกันการบาดเจ็บกล่าวว่าการสร้างความแข็งแรงของกล้ามเนื้อและการทรงตัวมีความสำคัญอย่างยิ่งโดยเฉพาะในช่วงน้ำท่วมที่ต้องเดินบนพื้นผิวเปียกลื่นหรือพื้นที่ต่างระดับจึงควรฝึกแรงต้านอย่างน้อยสัปดาห์ละ2วันเช่นลุกนั่งจากเก้าอี้ยืนเขย่งปลายเท้าหรือใช้ยางยืดออกกำลังกายทั้งนี้หากเกิดการหกล้มและมีอาการปวดมากไม่สามารถขยับร่างกายได้หรือสงสัยว่ามีกระดูกหักไม่ควรเคลื่อนย้ายผู้บาดเจ็บด้วยตนเองให้โทร1669เพื่อขอความช่วยเหลือสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการป้องกันหกล้มสามารถสอบถามได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรคโทร1422เว็บไซต์ ddc.mof.go.th Facebook Thai Injury หรือ LINE @dipkanlom จบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio.
2: Chiang Mai Radio, freshen up.
3: Toyota Chiang Mai, เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
4: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได
5: ้แล้วถ้าให้ช่วยจ่ายอ
4: ่
5: ะ
4: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลกสินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้ตามจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
6: คุณพร้อมหรือยังที่จะเปิดรับพลังงานใหม่ไปกับรถยนต์ไฟฟ้า BYD เรามุ่งมั่นทุ่มเทคิดค้นพัฒนานวัตกรรมเพื่อเป็นแบรนด์รถยนต์ไฟฟ้าชั้นนำของโลกเราสร้างผลิตภัณฑ์ให้คุณได้รับความพึงพอใจสูงสุดวันนี้เราพร้อมให้คุณสัมผัสทดลองขับและรับจองแล้วที่ BYD North Star เชียงใหม่โทร053-277-555นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่0635251 7719
1: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast. Checking your receiver. Channel A. Channel B. Stereo multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.
6: คุณกำลังฟัง Chiang Mai Radio 92 โดย Chiang Mai Studio Limited

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะกยศ.จ่อเพิ่มดอกเบี้ยขู่รุ่นพี่เบี้ยวหนี้2ล้านรายนายวินิจวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจสสค.ในฐานะประธานคณะกรรมการกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษากยศ.เปิดเผยว่ากลไกหมุนเวียนเงินกู้ยืมของกยศ.เป็นรูปแบบการอุดหนุนนักเรียนใหม่1คนจำเป็นต้องได้รับการชำระหนี้คืนจากลูกหนี้รุ่นพี่5คนแต่ปัจจุบันมีกลุ่มลูกหนี้รุ่นพี่ถึง3คนหรือกว่า2ล้านคนขาดการติดต่อและไม่ได้ชำระเงินคืนเข้ากองทุนส่งผลกระทบโดยตรงต่อสภาพคล่องของกยศ.รัฐบาลจึงสั่งให้กยศ.เร่งเชื่อมโยงฐานข้อมูลร่วมกับกระทรวงการคลังและโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพื่อคัดแยกประเภทลูกหนี้อย่างละเอียดขณะที่กลุ่มลูกหนี้ที่มีศักยภาพแต่มีพฤติกรรมเจตนาจงใจเบี้ยวหนี้จะมีการปรับมาตรการติดตามหนี้อย่างเข้มงวดรวมถึงอาจเสนอปรับแก้เงื่อนไขดอกเบี้ยและค่าปรับเป็นการเฉพาะกลุ่มในทางกลับกันลูกหนี้ชั้นดีที่ชำระหนี้ตรงเวลากยศ.มีแนวคิดจัดทำระบบไวท์ลิสต์หรือส่งเสริมค่าคะแนนเครดิตเชิงบวกเครดิตสกอร์ไปยังธนาคารพาณิชย์ของรัฐเพื่อเปิดโอกาสให้เข้าถึงบริการทางการเงินได้ง่ายยิ่งขึ้นส่วนแนวทางการลงโทษรุ่นพี่เกเรอยู่ระหว่างการพิจารณาปรับเงื่อนไขอัตราดอกเบี้ยให้สูงขึ้นส่วนจะมีการลงโทษถึงขั้นเข้าสู่ระบบเครดิตบูโรนั้นอยู่ระหว่างการพิจารณานอกจากนี้กยศ.อยู่ระหว่างการเร่งแก้ไขปรับปรุงระบบฐานข้อมูลเพื่อล้างสถานะหนี้เสียเท็จให้แก่ลูกหนี้กว่า 500,000 รายหมุนหนี้140ล้านบาทซึ่งเป็นกลุ่มลูกหนี้ที่เกิดปัญหาจำกัดทางเทคนิคทางกฎหมายเดิมนอกจากนี้กยศ.ยังยกเลิกขั้นตอนการให้ผู้ใหญ่บ้านกำนันหรือครูเซ็นรับรองหนังสือความยากจนโดยเปลี่ยนมาใช้การเชื่อมโยงฐานข้อมูลบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแทนหากมีชื่อในระบบจะได้รับการอนุมัติสิทธิ์กู้ยืมทันทีเพื่อลดภาระความยุ่งยากของประชาชนและเมื่อเร็วๆนี้คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติให้จัดสรรงบกลางรายการเงินสำรองจ่ายกรณีฉุกเฉินหรือวงเงิน 1,200 ล้านบาทเศษเพื่อเสริมสภาพคล่องให้กยศ.หลังปีนี้มีนักเรียนและนักศึกษาขอกู้เกินกรอบที่กำหนดประมาณ 14,000 รายคิดเป็นวงเงินรวม 1,206,477,900 บาทจบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio.
2: Chiang Mai Radio, freshen up.
3: Toyota Chiang Mai, เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกๆท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
4: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได
5: ้แล้วถ้าให้ช่วยจ่ายอ
4: ่
5: ะ
4: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลกสินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
6: คุณพร้อมหรือยังที่จะเปิดรับพลังงานใหม่ไปกับรถยนต์ไฟฟ้า BYD เรามุ่งมั่นทุ่มเทคิดค้นพัฒนานวัตกรรมเพื่อเป็นแบรนด์รถยนต์ไฟฟ้าชั้นนำของโลกเราสร้างผลิตภัณฑ์ให้คุณได้รับความพึงพอใจสูงสุดวันนี้เราพร้อมให้คุณสัมผัสทดลองขับและรับจองแล้วที่ BYD North Star เชียงใหม่โทร053-277-555
7: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
1: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast checking your receiver channel A channel B stereo multiplex Welcome to Chiang Mai Radio
8: คุณกำลังฟังชิงเมย์วิดีโอ92โดยชิงเมย์สตูดิโอลิมิเต็ด

0: สดชื่นไปกับเสียงเพลง
1: เก็บเพลงแรกนี้ไว้ให้เธอเมื่อวันใดที่จะเจอฉัน

refreshed, refilled the music.

ชียงใหม่รหัสไปรษณีย์50200หมายเลขโทรศัพท์0818815690 0520006367

ันทุกคนวันนี้อาตมาภาพตุเจ้าวัดหนองทองห่างดงจังหวัดเชียงใหม่ได้นำรายการปกิณกะแห่งธรรมะเป็นธรรมะแก่งแค่แก่งหุสปะสเปดมาอู้มาจ๋ามาเล่าขานเอื้อแก่ญาติแก่โยมท่านทั้งหลายได้รับฟังกันเป็นประจำทุกวันในเวลาเดียวกันนี้และก็ทางสถานีวิทยุแห่งนี้วันนี้ไอก็พอดีจะมาเจ็บคิ้วเจ็บคิ้วปวดงุบงุบงุบก็เปิงเปิ้นว่าดะถ้าบาดเจ็บเขี้ยวเนี่ยมันมาหูจักคุณพ่อคุณแม่ญาติโยมด้านทั้งหลายถ้ามันเจ็บนึกนะพ่อแม่พ่อเอ้ยแม่เอ้ยพ่อเอ้ยแม่เอ้ยเนาะถ้าคนบาดเดียวนี่จะยากของกันกินยากพ่องที่มันจะกึดพ่อแม่นั้นมีน้อย 10% นี่จะกึดบึง 5% นะจ๊ะก็ยังว่าญาติโยมโรคยาปรมาลภาความใดที่มีโรคนับว่าเป็นลาภอันประเสริฐงั้นเจ็บเอ็มเดมก็ได้อย่างยักสักอย่างหรอกเนาะกินก็ลำบากจะไปก็ไม่ค่อยไปไหนอะถึงไม่ค่อยอยากกินอย่างสักอย่างเอ็มไม่ค่อยได้ใครมีอย่างเนี่ยที่เขาว่ากันแต่ว่าตุ๊เจ้าก็ฉันยาไปละก็พอดีขึ้นมาละสู้สู้ ยังหัวเราะได้อยู่อันนั้นมันเรื่องของเขี้ยวไม่ใช่เรื่องของเขามันเรื่องของเขี้ยวมันไม่ใช่เรื่องของเขาเรื่องของเขาคือกับไหว้พระสวดมนต์เจริญจิตนิ่งนะเอาละต่อไปนี้เอามาไหว้พระสวดมนต์เดี๋ยวมันจะหายไปเองอะระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นพระอรหันต์ดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกข์สิ้นเชิงตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิข้าพเจ้าอภิวาทพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานกราบพระพุทธ

प्रथम पिंडम ते प्रभु मे प्रपक्षाओ श्रद्वाय दिले धम्मं नमस्सामि कपचाओ नमस्कान प्रथम क्रप्रथम सुपत्ति पन्नो भगवतो सावक संघो พระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าปฏิบัติดีแล้วสังฆังนมามิข้าพเจ้าน้อมน้อมพระสงฆ์กราบพระสงฆ์มาตาปิตุคุณังอังวันตามิข้าพเจ้ากราบวันทาบิดามารดาผู้มีพระคุณด้วยความเคารพกราบอาจาริยะคุณังอุปัชยะคุณังอหังวันตามิข้าพเจ้ากราบวันตาอาจารย์ผู้มีพระคุณพระอุปัชยะผู้มีพระคุณด้วยความเคารพกราบนะโมตัสสะภะคะวะโต

สัมมาสัมพุทธัสสะตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองนะโมตัสสะภะคะวะโตขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอรหัตโตกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองนะโมตัสสะภะคะวะโตขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอรหัตโตผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิตุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสรณ

siento. Supatipanno bhagavato sāvaka saṅgho.

Samiti pati pando bhagavato savaka sangho Yati sang jatari purisa yukhani atha purisa pukhala Esa bhagavato savaka sangho Aunayo paunayo thakkinayo Anjali karaniyo Anuttarang punya ketang lokat sati Yantun nimittang awamang kalanja Yoja manapo jaguna sasato Papaka oto subinang akantang Sangkanupaveda vinasa mentu Yato ang pakini alinyanya chati yachato Nabi chanami sanjijapanang jivita voropita Tena satcha vajena sothi te odu sothi kapatsa Pochanko sati sankato tammanang vijayotata Viliyam piti pasati pochankachata tapare Samadhu peka pochanka Satete sapatakzina Munina sammatakata Pavita paulikata Sangvatanti abinyaya Nipanaya japodhiya Etena satya vachena Sotite otu sapata Eka saming samayena to Mukan lanan jagat sabang Kilane tukite tisuwa Pochangke satta tesanye Tejatang abinanditowa Roka mucing sudang kane Etena satya vachena Sotite utu sapata Ekata tamba rajapi Kelan yena pipirito Junda terena tanyewa Hana petawa na sadalang Samuditawa ja apata Tamma buddha sitana so Etena satya vachena Sotite utu sapata Pahina teja apata Tinan nampi maisinang Maka atakile sawa Patanupati tamatang Etena satya vachena Sotite utu sapata Sakato putarantanang Osatang utamang warang Yitang deva manusanang Putate jena sotina Natsantu patawa Sapetu kawu pasamentu te Sakato tamaratanang Osatang utamang warang Palila upasamanang Tamate jena sotina Natsantu patawa Sape panyavu pasamentu te Sakato sangkaratanang Osatang utamang warang Aunayang paunayang sangkate jena sotina Natsantu patawa sapero kabupasamentu te Natsantu
ติเมสรณังอัญญังพุทโธเมสรณังวรังเอเตนะสัจจวัจเจนะโอตุเตชะยะมังคะลังนัตติเมสรณังอัญญังธัมโมเมสรณังวรังเอเตนะสัจจวัจเจนะโอตุเตชะยะมังคะลังนัตติเมสรณังอัญญังสังโฆเมสรณังวรังเอเตนะสัจจวัจเจนะโอตุเตชะยะมังคะลังอัตถิอุตตัสสะวิจโยตัมโมโลเกอนุตตโรสัพพะสัตตะอิตัตถายะตังตวงกันอะเอเตปะเตปริวัจเจลัจจตันเตอมนุสสิหิปวะเกอายะเคนะเกวิเสปุตเตอากัลละมัลลเนนะวาสัพพะสัมมาปะระณะมุตโตอัตเปตวากัลละมัลเลตังตัสเสวะอนุภาเวนะโหตุเตโวสุขิสัทธาสุทัสสิลังสัมมาทายะธัมมังสุจริตังจะเลตัสเสวะอนุภาเวนะโหตุเตโวสุขิสัทธาลิขิตังจินดิตังปุจังธารณังวจนังกรุงปะเลสังเตสนังสุตวะตัสสะอายุปวัตตติติภวตุสัพพมังคลังรักขันตุสัพพเทวตาสัพพพุทธานุภาเวนะสัทธาสุทธิภวันตุเตภวตุสัพพมังคลังรักขันตุสัพพเทวตาสัพพธัมมานุภาเวนะสัทธาสุทธิภวันตุเตภวตุสัพพมังคลังรักขันตุสัพพเทวตาสัพพสังฆานุภาเวนะสัทธาสุทธิภวันตุเตโดยบทพุทธานุภาพธรรมานุภาพสังฆานุภาพโพสตยายมนอันศักดิ์สิทธิ์ยะโตอังโพชังคะปริยันตุนิมิตังสักกัตตวนติเมอติอุณสะวิจโยมนพระคาถาอันศักดิ์สิทธิ์เหล่านี้จงมารักษาตนตัวข้าพเจ้าแม้นว่าข้าพเจ้าตรงโลกาภัยตลอดญาติโยมก็ว่าสบายเป็นโรคภัยไข้เจ็บในสรีระร่างกายกินยาก็บ่หายหมอรักษาก็บ่หายก็ขอคุณแห่งพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มนต์ศักดิ์สิทธิ์จงกำจัดโรคภัยไข้เจ็บเหล่านี้จงอันตรธานสัวหายมีสุขภาพกายใจอันแข็งแรงแม่นตนข้าพเจ้าและญาติโยมเดินทางไปเหนือใต้ตกออกไกลไกลไปก็เออมีใจกลับมามีโชคมีลาภอยู่ปราศจากอุทกภัยวาตภัยอคีภัยโจรภัยและอุบัติภัยโรคาภัยอย่าได้มาใกล้มากายเออมีความสุขกายสบายใจมีสติและปัญญาประตั้งตัวตนอยู่ในความประมาทแม่นญาติโยมทำการค้าขายทำงานตามหน้าที่เออเจริญยิ่งยิ่งขึ้นไปอายุวรรณะสุขพละจงบังเกิดแก่ทุกท่านเทินกรมอุตุได้ประกาศบอกตักเตือนเรื่องฟ้าเรื่องฝนทางเหนือนี่ก็จะจางไปเพราะไปถล่มภาคกลางภาคใต้ภาคอีสานเนาะน้ำจึงนองล้นตลิ่งในกรุงเทพเดือดร้อนกันวุ่นวายทางเหนือเฮาถ้าท่วมก็เดือดร้อนสาเหตุมันหลายอย่างนะโยมหนึ่ง
คันคลองต่างๆแม่น้ำต่างๆถูกถมไปการขยายเมืองกึดสร้างอ้างแปลงแปลงบ้านแปลงจองมันก็นักมันก็ไปตืดต่างน้ำเหี่ยวประตุกปัดเสียงถนนโอนต่างก็ยกระดับสูงขึ้นสูงขึ้นสูงขึ้นย่ำพอหันบ้านจองญาติโยมบางคนแปลงมาได้ชาวสามสิบปีนี่หลังคาอยู่ใต้ถนนก็มีหลายสิ่งหลายอย่างป่าไม้ต้นไม้ถูกทำลายสิ่งเหล่านี้ภัยธรรมชาตินะญาติโยมมันมีเป็นประจำอยู่แล้วมันเกิดมีตั้งมาห่มเกิดแล้วเมื่อมันเป็นจะนี้มันมีตั้งไปมันก็เจอน้องไปทั้งใดได้ก็ไปทั้งนั้นนะบางทีก็ขังไว้เป็นมูกี่วันเป็นครึ่งเดือนเป็นเดือนสองเดือนก็มีน้ำประบุดน้ำประเน่าเพราะมันก็เกิดจากฝีมือคนเอาทุกคนนี่แหละถ้ามันเกิดขึ้นมาก็โทษคนนั้นโทษคนนี้คนนั้นมาพ่อคนนั้นมาคอยเฮือนก็เฮือนตัวเก่ากินอยู่ฮะนอนอยู่ฮะนะไอ้น่ะยังไปจมมือคนอื่นอยู่เออสัตว์โลกเอ่ยเป็นไปจะเนี้ยญาติโยมฉะนั้นญาติโยมท่านทั้งหลายนับตั้งแต่ตะวาเป็นต้นมาจนถึงปัจจุบันชาว4ชั่วโมงตุ๊หนองตองก็อยู่รอดโยมก็ผ่านมาด้วยดีและต้องผ่านด้วยกันต่อไป120 ปีพี่น้องญาติโยมตั้งแต่กินก็งายตะวานี่เนาะมาจนถึงปัจจุบันเนี่ยปลอดเอ้ยได้ไปที่ไหนสักตีอยู่วัดอยู่วาอีกตอนก็อยู่วัดแล้วก็พักผ่อนจนว่าปัจจุบันประเดี๋ยวเนี้ยเป็นยังมาเป็นมาเป็นเจ็บเขี้ยวนะธรรมดาธรรมดาเป็นไอก็ยังดีไปละเออมาเป็นเจ็บเขี้ยวแฮมโอ้เขาบังคับมันนะจะไปเจ็บนะโอ้ยมากกว่ากูจะเจ็บมันจะคิ้วมึงอะไรมันแจ้งเขาแท้มันไม่เป็นอัตตามันเป็นอนัตตาไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนบังคับมันถึงได้มันมาอยู่ใต้ข้อบังคับของเขากูเลี้ยงมึงมานะเสี่ยงจะต้องจะต่างกับมึงจักนักนะป๋าก็เลี้ยงมึงจีนก็เลี้ยงมึงยังก็เลี้ยงมึงหมดของส้มของหวานทุกสิ่งทุกอย่างยังมาทำเมื่อกูเจ็บเกลียวอยู่ข้าเจ็บมันจะเรื่องของท่านเมื่อใดเนี่ยมันใจของเฮานะญาติโยมบังคับถึงได้เจ็บแข้งเจ็บขาเจ็บหัวเข่าเจ็บเอวเจ็บหูเจ็บตาเจ็บอันเจ็บนี่เจ็บต้องเป็นไข้เป็นนั่นเป็นนี้ข้างโอ้ข้างโอ้ยว่าหายแล้วโอ้ยหายแล้วไปเจ็บอย่างบะล้ำบะเหลือบะเอ็นดูกูนี่กูซาเลี้ยงมึงมาจัดมือนั่นนะไม่เกี่ยวข้องกูไม่รู้นี่เรื่องของกูเอาละเป็นเรื่องของมันจะเรื่องของเขาเพราะเอาไปบังคับมันบ่ได้มันบ่ใช่ตัวตนมันบ่ใช่อัตตามันเป็นอนัตตามันบ่ใช่ตัวตนมันเป็นเพียงแต่สมมุติฉะนั้นเมื่อมันเป็นอย่างนี้ในชีวิตนี้ญาติโยมคือสร้างบุญสร้างกุศลเด้อมันสร้างบุญสร้างกุศลไว้คนเราเนี่ยถ้าสร้างบุญสร้างกุศลไว้ตัวนี้ตัวเดียวเนาะที่มันจะช่วยเขานะช่วยเขามีความสุขรักษาศีลกินทานฟังเทศน์ฟังธรรมเจริญเมตตาภาวนาไปท่านทั้งหลายทุกสิ่งทุกอย่างนี้มันก็จะดีไปเองการทำบุญเนี่ยอุตสุขาระยะนี้ก็ย่อหย่อนไปหน่อยคงอย่าฟังข่าวเรื่องตุเรื่องพระอย่าตาญาติโยมก็เลยใจอ่อนใจจางใจจืดใจจางหมดนะบอกแล้วว่าจะไปเอามาเป็นสิ่งกีดขวางเรื่องการสร้างความดีเราเคยทำมาอย่างใดก็ทำไปอย่างนั้นถ้ามันพร้อมถ้ามันบ่พร้อมเอาก็บ่ทำเวลาทำจะไปทำนักต้องรู้จักประเมินตัวเองรู้จักตัวเก่าว่าเฮานั่นแหละพร้อมขนาดไหนพร้อมน้อยก็ทำน้อยพร้อมนักก็ทำมาหายบ่ดีใจเคาะคอดไปทำเมียบ่ตกบ่เสี่ยง
จนเป็นหนี้เป็นสินตกล้มตกจมตนว่าครอบครัวเดือดร้อนทำอย่างนั้นก็บ่ต้องมาทำฉะนั้นญาติโยมแต่ว่าของทำเรื่องของสิ่งต่างๆที่มันเป็นข่าวๆคนทั่วประเทศมันมีเป็น70กว่าล้านคนเนี่ยตู้เจ้าก็มีเป็นแสนเนี่ยเน้นก็มีเป็นแสนเนี่ยญาติโยมลองกึดดูดีๆธรรมดามนุษย์ทั้งหลายคนทั้งหลายที่เกิดมาในโลกเนี่ยมันกรรมภัยเว้นมันกรรมภัยเว้นมันนะอันเฮาทุกคนเกิดเป็นลูกของเศรษฐีหมดบัดนี้ฮะไปเกิดเป็นลูกเศรษฐีไอ้อ่ะไปเกิดในตระกูลใหญ่ๆไอ้อ่ะมันต้องมาทุกข์มายากมาอัปมาโจทย์นี่ก็มันไปบ่ได้ไปตามบุญตามกรรมตามเวรของมันตามบุญตามกรรมตามเวรของมันแต่เฮาเกิดมาแล้วเนี่ยถึงเอาภูมิอกภูมิใจจะทุกข์จะยากจะมั่งจะมีอย่างใดก็คือภูมิอกภูมิใจปัจจัยแรกก็คือตัวที่นำมาเกิดก็คือบุญกับกรรมนะเนาะกรรมดีเอาพอมีอยู่เอาจึงได้มาเกิดเป็นมนุษย์เป็นคนในชาตินี้ธรรมะก็ได้มาเกิดเป็นคนในชาตินี้ได้มาบวชอยู่ในพระพุทธศาสนาเป็นสิทธัตถาคตเนี่ยเอาก็ดีอกดีใจละโยมแต่ปัจจุบันเนี่ยมันสำคัญที่สุดว่าเขาจะตุกจะยากจะมั่งจะมีอยู่เย็นเป็นสุขจะตุกยากอับจนปัจจุบันบัดเดียวเนี่ยถ้าเขาทำบัดดีทั้งกายทั้งวาจาทั้งด้านจิตใจอ่ะ อย่าหวังความสุขเลย มันจะเจอแต่ความทุกข์ในชาตินี้และภพหน้าแต่ภพนี้ชาตินี้เอาสร้างแต่คุณงามความดีเนี่ยคนต่างก็เพี้ยวเป่งลึงนะที่มันเป็นขวากเป็นน้ำนะมันเป็นลุมเป็นม่งนะเอาเกตเอาปั๊บมันเรียบหมดเลยอ่ะทัดน้ำทัดอะไรอย่างไปหมดเลยอ่ะพอเดินไปมันก็ลงเมื่อก่อนน้ำต้องพักคงตินเขาลงเอามันต้องเป็นลมม่งลมจ้องอย่างลงเพราะเอาปั๊บไปหมดเลยยากยมก็เหมือนกับว่าเอาฆ่าตัวกิเลสไปหมดละความโลภความโกรธความหลงกิจตันนี่ขี้เหนียวเล่าขวัญด่าคนนั้นว่าคนนี้ไปยึดมันตัวมันตัวมันตัวเอามึงกูมึงเป็นคนบ่ดีกูเป็นคนดีมึงเป็นคนไม่ดีกูก็บ่ดีอย่างเดียวก็มึงกะอย่าญาติโยมไปมึงมึงคือกูไปยึดมันตัวบุคคลเมื่อบุคคลนั้นมีอันเปลี่ยนไปอย่างนั้นอย่างนั้นใจกรรมใจเวรเขาเอาก็เลยปากันเสียอกเสียใจเสียอกเสียใจโอ้บางคนนี่มันตกอกบ้าบ้าบ้าหรอกกูซึ่งบอกเขาวันเขาว่าก็เพราะสักห้าหมู่เนี้ยเนี่ยอย่ามาเสียใจเงาคิดตานไปแล้วไม่จะได้บุญว่าเออเอาทำดีมันก็ได้ไปแล้วเขากินข้าวเอาคืนลงไปเขาก็จะอิ่มแล้วฉันใดก็ฉันนั้นญาติโยมถ้าไปทำบาปเนี่ยคืนลงไปอ่ะมันก็ได้บาปเอาลงไปแล้วฉะนั้นเอาทำบุญมันต้องได้บุญนั้นเป็นเรื่องของมันเรื่องของเขามันต้องมาเกี่ยวข้องต้องไปด่ามต้องไปแสดงอาการกิริยาใดๆทั้งสิ้นนะบางคนญาติโยมโอ้โหโมหะโทสะรุนแรงกำลูกคุยแน่นแท้หรอกเป็นดีก็เจอตรงหน้าแต่ตุ้งดวงได้จะปัดหนูมันซะกับมาตุ้ห้านี่นายหรอกจะมาเดินด่าเป็นตัวปัจจีกรรมมโนกรรมกายกรรมพร้อมหมดฉะนั้นอย่าไปแตะอย่าไปแตะอย่าไปแตะทำตัวเราให้ดีที่สุดในปัจจุบันเรื่องบดีคนอื่นห้ามเอามาเกี่ยวข้องนะมันเรื่องเขามันไม่ใช่เรื่องเขาอย่าไปโทษพุทธศาสนาเสื่อมหมดไปฟังเขาพุทธศาสนาบ่เสื่อมถ้ามันเสื่อมมาถึง2569ญาติโยมนั้นมันเป็นเรื่องของบุคคลบุคคลเสื่อมเองใช้กรรมใช้เวรเองอันนี้ธรรมภาพเป็นห่วงเนื้อมันไปที่ไหนเขาอู้ฟังได้อดไปได้ก็มาอู้กรรมนี่จึงแจ้งจึงเจริญพรญาติโยมนำไปคิดพิจารณาวันที่12พฤศจิกายนเนอะวัดหนองตองจะทอดกฐินนะโดยมีดังยมบุญชูยมพระนีเชียงปวนลูกเต้า
เป็นประธานแล้วก็บุญของธรรมกายโดยมาร่วมนอกจากนั้นก็ญาติโยมไปมีกฐินสายก็มาร่วมกันได้นะตามกำลังเนอะเนี่ยท่านอย่างบอกเพื่อนหลายพอเนี่ยก็เขาบอกไปนะใครจะทำก็ทำก็สุดแต่ไม่เป็นเรื่องของแต่ละบุคคลนั่นก็เพราะบังคับกันตึมได้อันนี้ก็ฝากไว้แค่นี้อายุวันโอสุขังบาลังวันที่สี่เมื่อคืนปะกันที่บ้านสันประสาทกันแก้วเนอเจริญพร

วสารเพื่อการประชาสัมพันธ์งานบุญกฐินขอเชิญร่วมทำบุญทอดกฐินสามัคคีประจำปีพุทธศักราช2569ของวัดป่าแดงมหาวิหารตำบลตุเทพอำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่ตรงกับวันอังคารที่3พฤศจิกายนเพื่อสมทบทุนโครงการปรับปรุงพื้นที่รอบวัดสร้างอาคารศูนย์การเรียนรู้และพิพิธภัณฑ์ติโลกราชเป็นศรัทธาสามัคคีนำโดยรองศาสตราจารย์ดร.ธงชัยฟองสมุทรคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่พร้อมพุทธศาสนิกชนและศรัทธาวัดป่าแดงมหาวิหารทุกท่านท่านที่จะร่วมงานบุญทอดกฐินโอนเงินผ่านธนาคารกรุงไทยสาขาถนนสุเทพชื่อบัญชีวัดป่าแดงมหาวิหารเลขที่บัญชี521-0647-501หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่0818815690ก็เป็นงานบุญทอดกฐินสามัคคีประจำปี2569ทอดถวายณวัดป่าแดงมหาวิหารตำบลสุเทพอำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่อังคารที่3พฤศจิกายน2569 9:39 น.เชิญท่านร่วมงานบุญนี้โดยพร้อมเพียงกัน

0: สารเพื่อการประชาสัมพันธ์ขอเชิญร่วมทำบุญทอดกฐินมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ประจำปีพุทธศักราช2569ตรงกับวันศุกร์ที่30ตุลาคมทอดถวายกับพระสงฆ์ที่จำพรรษาทุ่นไตรมาสของวัดฝายหินตำบลสุเทพอำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่ช่วงเช้า 9:00 น.ณขวงวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ตั้งขบวนแห่องค์กฐินและบริวารของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ขบวนแห่องค์กฐินและบริวารจากทุกคณะสถาบันสำนักและส่วนงานต่างๆพร้อมกันการแสดงของชมรมพื้นบ้านล้านนาสโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ช่วง 9:39 นณวัดฝายหินเคลื่อนขบวนแห่องค์กฐินและบริวารเข้าสู่ภายในวัดฝายหินมหาวิทยาลัยเชียงใหม่อธิการบดีและผู้แทนผู้บริหารถวายผ้าห่มพระพุทธปฏิมาประธานในพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยถวายตรปัตรงานกฐินแด่ประธานพระสงฆ์ไหว้พระสมาทานเบญจศีลตุมมาขวดตาลและโอกาสเวียนตาลตามประเพณีล้านนาประธานในพิธีกล่าวนำคำถวายผ้ากฐินแด่พระสงฆ์น้อมนำผ้าไตรกฐินและผ้าไตรคู่สวดบางบนผ่านแว่นฟ้าด้านหน้าพระสงฆ์พระสงฆ์อัปโรกฐินประธานในพิธีถวายผ้าไตรกฐินและรองประธานถวายผ้าไตรคู่ตรวจและบริวารกฐินโดยนายกสภามหาวิทยาลัยอุปนายกสภามหาวิทยาลัยกรรมการสภามหาวิทยาลัยนายกสมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ประธานกรรมการส่งเสริมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่อธิการบดีรองอธิการบดีผู้ช่วยอธิการบดีคณะบดีผู้อำนวยการสถาบันสำนักศูนย์กองประธานสภาพนักงานประธานสภานักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่นายกสโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ประธานคณะกรรมการกลางหอพักนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ถวายเครื่องบริวารกฐินและพัตตาหารพระสงฆ์อนุโมทนากรวดน้ำรับพรลาพระสงฆ์ประกาศผลรางวัลการประกวดขบวนกฐิน 10:30 นเป็นเสร็จพิธีก็เป็นกำหนดการทำบุญทอดกฐินมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ประจำปีพุทธศักราช2569ศุกร์ที่30ตุลาคมช่วงเช้า 9:00 นเป็นต้นไปทอดถวายกับพระสงฆ์ที่จำพรรษาณวัดฝายหินตำบลสุเทพอำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่เชิญชวนผู้ใจบุญใจกุศลภายในมหาวิทยาลัยและภายนอกมหาวิทยาลัยร่วมทำบุญทอดกฐินอันเป็นมหากุศลยิ่งใหญ่ในคราวครั้งนี้ได้บุญได้อานิสงส์ได้ความดีโดยทั่วหน้ากัน
1: พิธีเทวาภิเษกวันปิยมหาราชรัชกาลที่5วัดดอนจันทร์อำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่เชิญร่วมพิธีทำบุญตักบาตรสืบชะตาพิธีพุทธาภิเษกตระกุดดินเผาปีที่7และพระรอดพระเปิมพระคงดินเผาปีที่3ในวันศุกร์ที่23ตุลาคม2569 21-22 ตุลาคมวัดรับบริจาคดอกกุหลาบแดงขาวชมพูจำนวนมาก22ตุลาคมนำเอาดอกกุหลาบจัดถวายที่วิหารร5 23ตุลาคมรับบริจาคโรงทานตลอดทั้งวัน 7:30 นทำบุญตักบาตร 9:39 นพิธีสืบชะตาเสริมดวง 19:19 นพิธีบวงสรวงพระปิยมหาราชรัชกาลที่5 19:39 นถึง 23:00 นพิธีพุทธาภิเษกตระกุดดินเผาปีที่7และพระรอดพระเปิมพระคงดินเผาปีที่3ติดต่อวัดดอนจันโท053-240-184
2: จะทำการบวงสรวงสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชในวันที่28ธันวาคม2569ที่วัดแม่ตะลาบอำเภอสารพีจังหวัดเชียงใหม่โดยหลวงพ่อวิชัยวัฒโนจะทำการบวงสรวงสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชและทำพิธีไหว้ครูไปในคราวเดียวกันเวลา 8:00 นเพื่อขจัดเคราะห์กรรมของประเทศ รวมพลังเพื่อชาติสามัคคีคือพลังทดแทนบุญคุณของแผ่นดินรวมพลังกันเพื่อสร้างความดีขอให้ผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านได้ไปร่วมในงานนี้เพื่อสร้างความดีไว้ในแผ่นดิน
0: วันนี้ครับท่านผู้ฟังที่เคารพวันนี้ผมกาเศษพระจำลิศวิทยากรแบ่งปันหลักธรรมข้อคิดดีๆให้ท่านผู้ฟังผู้มีสติปัญญาบารมีดีอยู่แล้วนะครับได้เสริมสร้างปัญญาบารมีจากอดีตชาติจนถึงชาติปัจจุบันและจะมีต่อไปในอนาคตที่จะมาถึงเรื่องของการปฏิบัติธรรมเรื่องของการเจริญสติปัฏฐาน4เรื่องของการภาวนานั้นผู้ปฏิบัติธรรมย่อมปัจจตังรู้เฉพาะตนชิมรสของพระธรรมเองแล้วก็ย่อมเข้าใจธรรมทั้งรูปทั้งนามทั้งส่วนที่มิใช่รูปมิใช่นามการเกิดขึ้นต้องอยู่ดับไปของสภาวะธรรมนั้นก็เป็นส่วนที่โยคีหรือโยคาวจรผู้ปฏิบัติธรรมย่อมเข้าใจทุกๆชีวิตทุกลมหายใจเข้าออกของแต่ละคนแต่ละท่านของสัตว์ทั้งมนุษย์อมนุษย์ทั้งหลายที่มีชีวิตอยู่จะมีทั้งร่างกายและจิตใจที่สมบูรณ์บริบูรณ์หรือมีร่างกายขาดตกบกพร่องไม่สมบูรณ์มีจิตใจที่ไม่วิปลาสเป็นสัมมาทิฏฐิไม่วิปลาสเพราะสัญญาความจำไม่วิปลาสเพราะความคิดเห็นไม่วิปลาสเพราะจิตใจปกติชีวิตคนเราที่เป็นมนุษย์ชายหญิงตั้งแต่เด็กจนถึงผู้ใหญ่แรงกดดันทางอารมณ์ที่กระทบทางตาหูจมูกลิ้นกายและใจนั้นมีส่วนสำคัญนะครับท่านผู้ฟังในโลกปัจจุบันนั้นทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่ในโลกอินเทอร์เน็ตโลกโซเชียลมีเดียทั้งหลายเราก็อาจจะหลงระเริงเหมือนแมงเม่าบินเข้ากองไฟในการเสพโซเชียลมีเดียทั้งวันทั้งคืนเราก็อย่าไปโทษลูกหลานเราไปติดเกมติดอินเทอร์เน็ตและเอาอย่างมาจากอินเทอร์เน็ตเอาตัวอย่างดีบ้างไม่ดีบ้างทั้งเป็นเรื่องทางบวกก็ดีไปทางลบก็ถือว่าเป็นความหายนะไปเป็นทางแห่งความเสื่อมคนเรานั้นอาจจะขาดอะไรก็ขาดได้แต่ถ้าขาดสติควบคุมอารมณ์จิตใจก็จะทำให้ผู้นั้นจะเรียนจบอะไรมาทั้งฝ่ายโลกฝ่ายธรรมก็ไม่มีความหมายอะไรถ้าขาดสติควบคุมยับยั้งชั่งใจคนเรานั้นเกิดมาครั้งหนึ่งก็ตายเพียงครั้งเดียวไม่ตายซ้ำไม่เกิดซ้ำหมายความว่าในชีวิตที่เราได้สกลกายมาในชาตินี้เราก็รอวันที่จะสลายกันไปมาพูดถึงความเสื่อมของผู้ปฏิบัติธรรมนั้นก็มีอยู่นะครับท่านผู้ฟังผู้ที่เคยเจริญพระกรรมฐานเคยเจริญภาวนาก็เรียกว่าเจริญได้เสื่อมได้มาพูดถึงผู้ปฏิบัติธรรมที่เสื่อมจากคุณธรรมเบื้องสูงก็มีเหตุต่างๆที่น่าจะนำมาบอกกล่าวชวนท่านคิดว่าข้อแรกมีกิจการงานมากแล้วก็เลิกปฏิบัติบางคนก็บอกว่ายุ่งกับการทำงานราชการรัฐวิสาหกิจหรืองานทำธุรกิจค้าขายไม่มีเวลาที่จะมานั่งกรรมฐานเดินจงกรมหรือบางคนก็บอกว่านั่งกรรมฐานที่เป็นรูปแบบเดินจงกรมที่เป็นรูปแบบไม่ได้ก็ใช้สติปัญญาพิจารณาธรรมกำหนดรู้ธรรมข้อแรกที่ทำให้เสื่อมก็คือมีภารกิจการงานมากจนเลิกการปฏิบัติไม่ว่าจะเป็นไหว้พระทำวัดเช้าวัดเย็นปฏิบัติกรรมฐานหรือการไม่เข้าวัดไม่เข้าวัดไม่ฟังธรรมไม่สนใจเรื่องดีๆเพราะ อ้างเรื่องของกิจการงานมากตั้งแต่ลืมตาขึ้นมาก็ทำงานงานงานงานหายใจเข้าออกก็เป็นงานค้าขายก็เป็นงานค้าขายงานข้าราชการก็ทำจนแม้วันจะ

เดียวกันไม่ต้องอ้างเรื่องกฎหมายไม่ต้องอ้างเรื่องของกฎกระทรวงเพราะว่าการทำงานที่ซ้ำซ้อนซ้ำซากกันก็ทำให้เสียงบประมาณในส่วนของบุคลากรวันนี้ข้าราชการถูกทางผู้บริหารบ้านเมืองไม่ว่าจะเป็นฝ่ายการเมืองหรือฝ่ายข้าราชการประจำเห็นการลดปริมาณของข้าราชการให้น้อยลงเพื่อมีงบดุลการคลังของรัฐบาลที่ต้องใช้จ่ายบางคนอ้างว่าทำงานไปทำงานเรียกว่าจะเป็นประเภทเช้าชามเย็นชามไม่สนใจไม่ซื่อสัตย์มีคอร์รัปชันของการรับราชการก็เป็นปัญหาดูตัวอย่างในช่วงฤดูการโยกย้ายของข้าราชการบางกระทรวงบางหน่วยงานก็วิ่งกันฝุ่นตลบเรียกว่ามีการวิ่งเต้นทำให้เกิดปัญหาไม่ชอบธรรมในวงราชการวันนี้ข้าราชการของประเทศไทยหรือต่างประเทศก็ตามถ้ามีปริมาณมากเกินไปมีคนทำงานมากแต่ปริมาณหรือคุณภาพงานนั้นมีน้อยก็ทำให้เสียดังนั้นแม้แต่ผู้ปฏิบัติธรรมอ้างเวลาภายนอกมากก็ทำให้เสียเวลาเป็นของตัวเองที่จะทำให้ร่างกายและจิตใจเราสงบวันหนึ่งวันหนึ่งไม่อ่านไม่ดูไม่ฟังพักผ่อนร่างกายและจิตใจความห่วงใยเรียกว่าปริโภคก็จะได้ลดน้อยลงไปดังนั้นวันนี้ถ้าเราอ้างงานทำงาน24ชั่วโมงหายใจเข้าหายใจออกเรียกว่าตั้งแต่ตื่นนอนจนกว่าจะหลับนอนพักผ่อนก็อ้างงานงานงานงานงานเหล่านั้นเป็นแก่นเป็นสาระเป็นอะไรเป็นประโยชน์เป็นคุณเป็นโทษอย่างไรได้เงินทองเสียเงินทองหรือทำธุรกิจขาดทุนได้กำไรอย่างไรในประเด็นที่สองนั้นคือความกังวลกับงานเล็กๆน้อยๆอันนั้นก็ไม่ทำอันนี้ก็ไม่ทำทำไม่ได้ท้อถอยไปเสียทุกเรื่องยังไม่ได้ลงมือทำคนนั้นมาพูดอย่างนี้ก็ทำไม่ได้คนนั้นมาพูดอย่างนั้นก็ทำไม่ได้ตัวเองยังไม่ได้ลงมือทำเลยกังวลแม้แต่เรื่องเล็กๆน้อยๆอ้างสุขภาพตัวเองบ้างสติปัญญาฟั่นเฟือนความจำเสื่อมอ้างสารพัดอ้างความจริงแล้วก็ยังมีความจำดีมีความคิดดีๆเป็นเด็กเป็นผู้ใหญ่ก็ตามเราอย่าได้กังวลเรื่องของการงานเล็กๆน้อยๆแล้วก็เลิกการประพฤติปฏิบัติทำให้เสียเวลาขาดทุนคือขาดทุนที่จะได้กำไรจากการทำให้จิตใจสงบปล่อยวางว่างเว้นต่างๆประเด็นที่สามนั้นหลายคนหลายท่านวันหนึ่งก็คลุกคลีกับหมู่คณะมากจนเกินไปเรียกว่ามีพวกมากลากไปแล้วก็เลิกปฏิบัติเลิกเรียนเลิกปฏิบัติครับก็การคลุกคลีนั้นเป็นส่วนที่ทำให้เสียงานเสียการแล้วก็ยังเสียเวลาไปเจอคุกครีสมาคมกับคนชั่วก็พาไปสู่อบายมุขอบายมุขที่ทำให้เกิดความเสื่อมไม่ว่าจะเป็นอบายมุขทั้ง6ทั้ง4อะไรก็แล้วแต่ความเสื่อมปากทางแห่งความเสื่อมนั้นเกิดขึ้นจากการที่คุกครีกับหมู่คนมากเกินไปขาดการเลือกคบคนเลือกกับหมู่คณะก็เป็นส่วนที่ทำให้เสียได้เพราะว่าการคุกคีกับหมู่คณะมากจนเกินไปแล้วก็ไม่มีเวลาที่จะมาปฏิบัติสงบกายสงบใจตัวเองทำให้เสื่อมสำหรับผู้ที่เคยปฏิบัติทำแล้วไปคุกคีกับหมู่คณะเราจะเห็นได้ว่าพระโยคีหรือนักปฏิบัตินั้นชอบอยู่คนเดียวปริวิเวกไม่ได้ไปยุ่งกับใครก็เรียกว่าทำตัวสบายสบายไม่คุกครีกับหมู่คณะก็ทำให้การปฏิบัติทำนั้นเจริญรุ่งหน้าประเด็นที่สี่นั้นไม่เที่ยวไปดูภาพยนตร์ลิเกละครโขนหนังหรือติดรายการโทรทัศน์ติดรายการละครโทรทัศน์หรือทีวีหรือนิยายหรือในปัจจุบันนี้ก็ยังมีซีรีส์ที่อยู่ในมือถือในอินเทอร์เน็ตแล้วก็ทำให้เลิกปฏิบัติ

นใจแล้วจะดูแต่ภาพยนตร์จะดูแต่ลิเกละครโขนหนังติดรายการโทรทัศน์ฟังรายการวิทยุหรืออะไรต่างๆโดยเฉพาะมือถือที่ติดกันง่อมแง่มที่ใช้ค่าใช้จ่ายจากค่าอินเทอร์เน็ตค่าซิมแล้วก็ค่าสารพัดที่เราได้จ่ายไปก็ทำให้เสียเวลาแล้วก็ทำให้เสียเวลาในการประพฤติปฏิบัติกันไปประเด็นที่ห้าแม้จะร่วมวงสนทนากันนะครับท่านผู้ฟังก็มีถ้อยคำที่ไม่ได้เป็นประโยชน์เล่าแต่เรื่องของคนอื่นๆสนใจแต่เรื่องของคนอื่นๆไม่อ่านตัวเองไม่แก้ไขตัวเองไม่สนใจตัวเองก็ทำให้คำพูดที่ถ้อยคำเจรจากันนั้นประโยชน์สิบอย่างเช่นข้อแรกอปิชะคาถาถ้อยคำที่ชักนำให้มีความปรารถนาน้อยก็ขาดไป 2. สันตุทิคาถาถ้อยคำที่จะชักนำให้รู้จักพอเพียงพอก็หายไปข้อที่3ปวิเวกคาถาถ้อยคำที่ชักนำให้สงัดกายสงัดใจก็หายไปข้อที่4อาสังสักขะคาถาถ้อยคำที่จะชักนำไม่ให้คนเรียกว่ารวมหมู่แล้วทำให้คบคนผ่านไปหาผิดคบบัณฑิตก็บัณฑิตก็พาไปหาผลถ้อยคำที่ชักนำที่ไม่เป็นประโยชน์ต่อหมู่คณะนั่นแหละครับข้อที่5วิริยารัมภคาถาถ้อยคำที่ชักนำให้ปรารภความเพียรก็จะหายไปเกิดความเกียจคร้านอ้างเช้าสายบ่ายเย็นอากาศร้อนฝนตกแดดออกอะไรสารพัดอ้างทำให้เป็นคนเกียจคร้านไม่ทำการงานข้อที่6ศีลกถาถ้อยคำที่ชักนำให้ตั้งอยู่ในศีลก็ไม่เอาแล้ววัดไม่เข้าพระเจ้าไม่ไหว้ไม่เอาศีลไม่เอาธรรมไม่เอาเพื่อนบ้านไม่เอาใครต่อใครก็ทำให้เสื่อม7สมาธิกถาถ้อยคำที่จะชักนำให้ใจเกิดความสงบก็มีแต่ชักนำให้จิตใจฟุ้งซ่านสูบบุหรี่เสพยาเสพติดคบเพื่อนชั่วเหล่านี้ทำให้จิตใจฟุ้งซ่านเดือดร้อนทั้งพ่อแม่พี่น้องญาติพี่น้องนะครับทำให้ไม่มีสมาธิข้อที่8ปัญญากถาถ้อยคำที่จะชักนำให้เกิดสติปัญญาก็ไม่มีพูดอะไรชวนกันเถิดเทิงเป็นเรื่องของเถิดเทิงเรื่องของสนุกสนานเฮฮาไปวันๆไม่มีอะไรเป็นสาระแม้แต่เรื่องราวที่ดูที่ฟังบางคนก็ดูทีวีฟังวิทยุหรืออ่านหนังสือที่ไม่ได้สาระไม่ได้ประโยชน์ไม่เกิดปัญญาข้อที่9วิมุตติกถาถ้อยคำที่จะชักนำไปให้หลุดพ้นจากเครื่องเศร้าหมองใจมีแต่ชักนำไปสู่ความเศร้าหมองเดือดร้อนทำผิดกฎหมายติดคุกติดตารางอะไรต่างๆเดือดร้อนกันไปทั้งพ่อแม่ญาติพี่น้องหรือเพื่อนบ้องในส่วนของการคบค้าสมาคมไม่ได้คุยกันเรื่องทางพ้นทุกข์แต่มีการสนทนากันแต่ทางที่จะให้เกิดทุกข์โทษภัยต่างๆข้อที่10วิมุตติญาณทัศนกถาการพูดถ้อยคำที่จะชักนำให้เกิดความรู้ความเข้าใจเพื่อจะหลุดพ้นจากเครื่องเศร้าหมองก็ไม่มีก็เป็นเรื่องราวที่เรามองแล้วว่าท่านนักปฏิบัติธรรมเสื่อมจะเสื่อมอย่างไรก็หลากหลายมีงานมากเลิกปฏิบัติกังวลกับเรื่องเล็กๆน้อยๆแล้วเลิกปฏิบัติคลุกคลีกับหมู่คณะมากเกินไปก็เลิกปฏิบัติเที่ยวดูหนังลิเกละครโขนหนังติดรายการโทรทัศน์วิทยุติดเกมติดอินเทอร์เน็ตแล้วก็เลิกปฏิบัติสนทนาถ้อยคำที่ไม่เป็นประโยชน์เล่าเรื่องของคนอื่นๆคิดแทนคนอื่นสนใจแต่เรื่องของคนอื่นไม่อ่านตัวเองไม่แก้ไขตัวเองไม่สนใจตัวเองก็ทำให้เสียประโยชน์ของตนเองและประโยชน์ของคนในครอบครัวดังนั้นถ้าเราจะแก้ไขว่านักปฏิบัติธรรมควรจะต้องดำเนินรอยตาม
รอยเท้าหลักฐานในทางพระพุทธศาสนาก็เจริญรอยตามยุคคนบาทรอยพระบาทรอยทางดำเนินของพระพุทธเจ้าซึ่งอ้างไว้เป็นหลักฐานให้ข้อแรกให้ระลึกนึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าเนืองๆได้บทว่าอิติปิโสภควาอรหังสัมมาสัมพุทโธเหล่านี้เป็นต้นข้อที่สองให้ระลึกนึกถึงคุณของพระธรรมเนืองๆว่าสวาขาโตภควตาธัมโมข้อที่สามให้ระลึกนึกถึงคุณของพระสงฆ์เนืองๆว่าสุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆพระสงฆ์ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบข้อที่สี่ระลึกถึงศีลของตนเนืองๆว่าศีลของเราไม่ขาดไม่ทะลุไม่ด่างไม่พร้อยเป็นไทยนักปราชญ์ย่อมสรรเสริญเครื่องเศร้าหมองเกิดขึ้นเป็นเรื่องไม่ถูกต้องเป็นไปพร้อมเพื่อจะทำใจกายวาจาและจิตใจให้สงบระลึกนึกถึงการให้ทานของตนที่ได้บริจาคมาแล้วว่าการที่เรามีใจปราศจากความตนีถี่เหนียวความหวงแหนยินดีในการจำแนกแจกทานช่วยเหลือให้ราบแก่คนอื่นได้เกิดประโยชน์เรียกว่าเมื่อให้ทานแล้วก็ถือคำว่าเป็นราบของเราหนอเราได้ดีแล้วหนอเพราะการจำแนกแจกทานปราศจากความตนีส่วนข้อที่เราลึกนึกถึงคุณของเทวดาและคุณธรรมที่ทำให้เป็นเทวดามีสมมติเทวดาเทวดาโดยสมมติก็คือสถาบันพระมหากษัตริย์ที่ทรงในทศพิธราชธรรมเป็นกษัตริย์ปกครองบ้านเมืองด้วยทศพิธราชธรรมทั้ง10ประการวิสุทธิเทวดาเทวดาผู้บริสุทธิ์ก็คือพระอรหันต์จริงๆส่วนอุปติเทวดาเทวดาโดยกำเนิดก็หมายถึงเทวดาชั้นชาตุมมหาราชิกาชั้นดาวดึงชั้นยามาชั้นดุสิตเหล่านี้เป็นต้นในสวรรค์6ชั้นว่าเทวดาเหล่านั้นมีอยู่แน่นอนท่านได้เป็นเทวดาก็เพราะบำเพ็ญคุณงามความดีคือการให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนากุศลถ้าเราบำเพ็ญหรือทำบุญทำกุศลในทานศีลภาวนาก็จะเป็นเทวดาอย่างแน่นอนเพราะฉะนั้นคนเราถ้าไม่ประมาทเราจะบำเพ็ญต่อไปจนสุดความสามารถของตนนอกจากนี้ก็พากันปฏิบัติตามหลักธรรมที่เป็นปฏิปทาที่น่าสนใจก็คือหมั่นอยู่ในศีล5ศีล8ศีล10ศีล227ตามสมควรแก่เพศไม่ว่าจะเป็นคฤหัสถ์หรือบรรพชิตเพศเหล่านี้มีศีลที่รักษาไม่ว่าจะเป็นศีล5ศีล8ศีล10ศีล227การระมัดระวังตาหูจมูกลิ้นกายและใจของแต่ละคนแต่ละท่านนั้นก็มีส่วนให้อยู่ในกรอบของศีลสมาธิปัญญาเกิดขึ้นและรู้จักประมาณในการบริโภคในการกินการใช้ที่เป็นอุปโภคบริโภครู้จักประมาณไม่มากเกินไปไม่น้อยเกินไปนอกจากนั้นก็ตั้งอยู่ในธรรมของคนดี7ประการไม่ว่าจะเป็นคนมีศรัทธาเป็นคนมีความละอายบาปเกรงกลัวบาปเป็นผู้ฟังศึกษาพระธรรมคำสอนมากๆใช้ความเพียรที่ระมัดระวังอยู่แล้วในความเพียรระวังไม่ให้บาปเกิดขึ้นเพียรละความชั่วที่เกิดขึ้นแล้วเพียรบำเพ็ญความดีให้มีขึ้นในตัวของท่านเองเพียรรักษาความดีที่เกิดขึ้นในตัวของท่านแล้วมิให้เสื่อมการตั้งสติที่พูดถึงโยคีผู้ปฏิบัติธรรมก็คือการตั้งสติก่อนทำก่อนพูดก่อนคิดก่อนเจริญในสติปัฏฐาน

0: Freshen up. เป็นสมาชิก Global Club กับเราเพียงแสดงบัตรประชาชนพร้อมเบอร์โทรศัพท์ที่จุดบริการหรือสมัครผ่านเว็บไซต์ Global House ก็สามารถเป็นสมาชิกได้ง่ายๆเมื่อช้อปสินค้าหรือบริการครบทุกๆ50บาทรับคะแนนสะสมทันที Global House ติดแอร์เย็นฉ่ำทุกสาขาทั่วประเทศด้วยพลังงานสะอาดจากแสงอาทิตย์ลูกค้าสามารถไปเลือกชมสินค้าและใช้บริการได้อย่างครบครันสะดวกสบายพร้อมดื่มด่ำกาแฟลามายอนเข้มข้นหอมกรุ่นจากเมล็ดกาแฟไทยผ่านเครื่องชงกาแฟที่ได้มาตรฐานเดียวกันทุกแก้วแม้อยู่บ้านก็สามารถช้อปออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ Global House หรือผ่านแอปพลิเคชัน Click and Collect หรือจะโทรสั่งทักแชทก็สะดวกรวดเร็วพร้อมมีบริการจัดส่งให้ถึงบ้านติดตามโปรโมชั่นดีๆได้ที่ Facebook Line Global House ทุกสาขาใกล้บ้าน Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
1: ไปหาหมอไหมคะ
2: ไม่อ
1: ่
2: ะ
1: ไปหาหมอเธออ
2: ืมไม่อ่ะ
1: ถ้ากลัวการใช้สิทธิผู้ประกันตนขนาดนี้ไปที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเถอะค่ะเพราะที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเราเชื่อว่าผู้ประกันตนต้องได้รับความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการวันนี้รับผู้ประกันตนเพิ่มเป็น 13,000 คนด้วยการให้การรักษามาตรฐานระดับสากลเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ประกันตนพร้อมบริการตรวจมะเร็งเต้านมฝากครรภ์คลอดบุตรสามารถผ่อนชำระได้โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอบนถนนสายเชียงใหม่หางดงโทร0532000002 Facebook โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ
3: You're listening to the greatest DJ of all time เชียงใหม่ Radio กับรายการ Mass FM ร่วมธรรมร่วมใจโดยคุณศรีสุดาชาวชาติ
4: Mass FM ร่มธรรมร่มใจ
5: Mass FM ร่มธรรมร่มใจ
4: Mass FM ร่มธรรมร่มใจ
5: Mass FM เชื่อมั่นในความดี
6: เชื่อมั่นในความดี
5: ความดีย่อมคุ้มครองรักษา
6: ให้พบแต่ความสุขความเจริญและปลอดภั

0: ในทรัพย์สมบัติของคนอื่นเพราะกรรมดีให้ผลกรรมชั่วให้ผล
1: รีบสร้างรีบสะสมแต่ความดีแมสเอฟเอ็มเชื่อมั่นในความดี
0: วิมุตติอายตนะเหตุปัจจัยที่ทำให้จิตหลุดพ้นประการที่สาม
1: บางท่านมันสวดมนต์หรือสาธยายข้อธรรมที่ได้เรียนมาและน้อมนำพระธรรมมาพิจารณาใส่ใจโดยแยบคาย
0: เมื่อปฏิบัติเช่นนี้ก็เป็นปัจจัยหรือเงื่อนไขให้เข้าใจความหมายประโยชน์และเหตุผลในธรรมย่อมเกิดปราโมทย์ปิติสงบสุขจนจิตเป็นสมาธิอันเป็นเหตุให้จิตของผู้ไม่ประมาทมีความเพียรมีใจเด็ดเดี่ยวย่อมหลุดพ้นจากทุกข์

0: ถพจน์บทหนึ่ง
1: สอนว่า
0: เกียรติยศย่อมเจริญแก่ผู้มีความหมั่นมีสติมีการงานสะอาดใคร่ครวญแล้วทำระวังดีแล้วเป็นอยู่โดยธรรมและไม่ประมาท
2: สาธุ
3: จิตที่เจริญในธรรมแล้วเหมือนอยู่ที่สูงจิตที่สงบจากกิเลสแม้แต่ชั่วคราวก็สดชื่นเบิกบานสามารถมองการไกลและรู้สึกเหมือนกับว่าการเคลื่อนไหวรอบตัวช้าลงสามารถรู้เท่าทันได้ง่ายพระอาจารย์ชยสาโร
4: มงคลคือเหตุให้บรรลุความสำเร็จความเจริญแห่งสัตว์ทั้งหลาย
5: มงคลชีวิต38ประการที่พระพุทธองค์ทรงตรัสสอน
3: การงดเว้นจากความชั่ว1การละเว้นจากสิ่งเสพติดมึนเมา1ความไม่ประมาทในธรรมทั้งหลาย1 3ข้อนี้นำความเจริญรุ่งเรืองอันสูงส่งมาสู่ชีวิต
4: MASFM ร่วมธรรมร่วมใจ
3: เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายทำตามมงคลเหล่านี้แล้วย่อมเป็นผู้ไม่พ่ายแพ้ในที่ทั้งปวงย่อมถึงความสวัสดีในที่ทั้งปวงข้อนั้นเป็นมงคลอันสูงสุดของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย
6: พุทธโอวาท3เดือนก่อนปรินิพพานพระพุทธองค์ตรัสว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายมนุษย์ผู้ยังมีอวิชชาเป็นฝ้าบังปัญญาจากสุขนั้นแม้จะร่าเริงแจ่มใสอยู่ในหมู่ญาติและเพื่อนฝูงแต่ใครเล่าจะทราบว่าภายในส่วนลึกแห่งหัวใจเขาจะว้าเวและเงียบเหงาสักปานใดถ้าทุกคนว้าเวไม่แน่ใจว่าจะยึดเอาอะไรเป็นหลักที่แน่นอนของชีวิตธรรมะเป็นสิ่งสำคัญที่สุดในชีวิตมนุษย
7: ์สวัสดีค่ะรายการวิทยุ Mass FM ร่วมธรรมร่วมใจกลับมาพบกันเป็นประจำนะคะพร้อมขอน้อมนำพระพุทธศาสนาสุภาษิตที่พระพุทธองค์ได้ตรัสสอนความว่าท่านทั้งหลายจงยังความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมผู้มีปัญญาย่อมรักษาความไม่ประมาทไว้เหมือนทรัพย์ประเสริฐสุดและคนมีปัญญาพึงสร้างเกาะที่น้ำหลากมาท่วมไม่ได้ด้วยความหมั่นความไม่ประมาทความสำรวมและความข่มใจคุณผู้ฟังคะวันนี้ขอเชิญติดตามรับฟังการบรรยายธรรมที่นำไปสู่ความสุขใจทุกครั้งที่ได้ระลึกถึงเมื่อทำกรรมดีดังคำสอนแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจากท่านพระอาจารย์ภิกษุณีรุ่งเดือนนันทยานีสุวรรณแห่งอารามภิกษุณีนิโรธารามอำเภอจอมทองและอารามภิกษุณีสุทธจิตอำเภอดอยสะเก็ดจังหวัดเชียงใหม่ค
8: ่
7: ะ
8: วันนี้ก็จะได้นำธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาอธิบายให้พวกเราฟังจากพระไตรปิฎกเล่มที่75ข้อที่38วันนี้อยากจะให้พวกเราฟังลักษณะของสติจากอภิธรรมเลยนะว่าสติเนี่ยมีลักษณะยังไงอันนี้เป็นอภิธรรมเล่มที่75นะคะถ้าเป็นเล่มมหาจุฬาเล่มที่34เปิดอ่านได้นะอภิธรรมเนี่ยอย่าไปกลัวนะถ้ากลัวแล้วก็จะไม่ได้พบของดีเนาะคำว่าสติเนี่ยเราก็พากันแปลไปต่างๆนานาก็ในที่นี้อาจารย์ก็ได้พบว่าสติเนี่ยก็มีสองอย่างในนี้นะและเป็นสติที่เป็นกุศลธรรมดาหมายถึงว่าจิตที่เป็นกุศลถ้าเป็นภาษาอภิธรรมก็เลยเป็นกามาวจรจิตเนาะเป็นกุศลธรรมดาเนี่ยกับอีกอันนึงก็คือเป็นสติในมรรคจิตเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นสติเหนือโลก เขาเรียกว่าเป็นสติโลกุตระนี่เราก็มาดูลักษณะของสติสภาวะธรรมของสติที่เกิดขึ้นเป็นยังไงคำที่หนึ่งคือจะมีหลายคำนะอันนี้ก็เป็นสติอันนี้ก็เป็นสติอันนี้ก็เป็นสติยังไงตัวที่หนึ่งก็ต้องเป็นอะไรตัวที่หนึ่งก็ต้องเป็นสติใช่ไหมมันเป็นตัวที่หนึ่งเลยไงเขาไม่แปลแต่ถ้าแปลก็ต้องแปลว่าไงคะนึกถึงความจริงหรือว่าภาษาไทยเพราะๆเขาว่าระลึกรู้อย่างใช่ไหมแต่ว่าพอพูดระลึกรู้เนี่ยมันมาเข้าใจยากหรือเปล่าถ้ามาเข้าใจยากก็ให้ใช้คำว่านึกถึงความจริงอย่างเงี้ยนะสตินะนึกถึงความจริงอันที่สองเนี่ยภาษาบาลีใช้คำว่าอนุสติพูดง่ายๆว่าสติก็เป็นสติอนุสติก็เป็นสติถูกไหมแต่อนุสติจะแปลว่าอะไรคะ
9: ตามนึกถึง
8: ตามนึกถึงความจริงอย่างเช่นพุทธานุสติแปลว่าอะไรคะ
9: ตาม
8: นึกถึงความจริงของความเป็นพระพุทธเจ้าเนี่ยก็เรียกว่าพุทธานุสติอย่างเช่นพระพุทธเจ้าเนี่ยมีความจริงที่พระองค์หนึ่งอรหังจะไม่ไกลจากทุกข์ไกลจากกิเลสสองสัมมาสัมพุทโธอย่างเงี้ยเมื่อใดก็ตามที่ใจเราไปตามนึกอย่างนี้นะเรียกว่าเป็นอะไรคะพุทธานุสติคือไปตามนึกถึงท่านน่ะว่าท่านเป็นบุคคลแบบนี้นะอย่างเงี้ยซึ่งถ้าเรานึกถึงพระพุทธเจ้าอยู่โอ้พระพุทธเจ้าเป็นผู้ไม่มีทุกข์เลยเนาะไม่มีกิเลสเลยเนาะไม่มีความเศร้าหมองเลยเนาะเนี่ยขณะที่เรานึกไปหาพุทธเจ้าอย่างเนี้ยเรากำลังปฏิบัติธรรมไหมคะกำลังปฏิบัติแล้วนะเพราะในขณะนั้นไม่มีกิเลสเกิดแม้แต่ตัวเดียวเลยเพราะฉะนั้นเราอยู่วัดเนี่ยขอให้อยู่อย่างสบายใจนะอย่าไปอยู่แบบเครียดอย่าไปคิดว่าเราจะปฏิบัติธรรมเราต้องเกรงอย่างนั้นอย่างนี้ต้องเตะท่าอย่างนี้อย่างงนไม่ใช่เราเห็นพุทธรูปเราก็น้อมไปโอ้พระเจ้าเนี่ยไม่มีทุกข์เลยไม่มีกิเลสไม่มีความเศร้าหมองเลยเพราะอะไรเนาะอ๋อเพราะพระองค์เนี่ยตรัสรู้เห็นไหมข้อที่สองตามมาให้สังเกตนะว่าพระองค์ไม่มีกิเลสไม่ใช่เพราะอย่างอื่นนะแต่เพราะความรู้ไงพระองค์ทรงรู้ไหมว่ากิเลสมีหรือไม่มีแท้ที่จริงแล้วกิเลสมันเกิดปุ๊บมันมีหรือไม่มีนะผู้ใดเห็นความดับความมีย่อมไม่มีเห็นไหมเนี่ยพอเรารู้อย่างนี้เราสบายใจไหมคะแต่สมัยก่อนที่เราไม่ได้ฟังธรรมนะเราจะคิดเรามีกิเลสเรามีกิเลสใช่ไม่ใช่เราจะคิดถึงอดีตแบบสมัยนั้นฉันโกรธมากเลยเธอฉันชั่วมากเลยเธอฉันฆ่าคนเธอฉันตบคนแล้วก็จะเอามาย้ำว่าเรามีความชั่วเรามีกิเลสเรามีความเสียหายเรามีความไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยซึ่งภาวะอย่างเนี้ยก็เศร้าหมองแม้เรื่องราวมันจะเป็นอดีตก็ยังเอามาเศร้าหมองได้อีกใช่ไหมแต่พระเจ้าเศร้าหมองไหมคะไม่มีเลยเพราะพระองค์รู้ว่ากิเลสในอดีตก็ไม่มีแล้วอนาคตก็ยังไม่มีปัจจุบันคิดดีพูดดีทำดีก็ไม่มีกิเลสอย่างเงี้ยเห็นไหมเพราะนั้นแค่เราตามระลึกนึกถึงพุทธคุณสองข้อแรกเนี่ยอรหังสัมมาสัมพุทโธแค่นี้นะเราก็ได้ปฏิบัติธรรมแล้วนั่นอ่ะแต่ทีนี้ถ้าไปถกกับคนที่ไม่มีความรู้เขาก็จะบอกนี่ใช่ไม่ได้ยังไม่ใช่มรรคผลนะมันเป็นแค่สมถะอย่างโน้นอย่างนี้อะไรก็ว่าไปแต่แท้ที่จริงแล้วเนี่ยจิตเนี่ยมันเกิดปุ๊บมันดับปั๊บจิตมันเกิดปุ๊บมันดับปั๊บไม่ใช่จิตอะไรก็แล้วแต่มันก็เกิดปุ๊บดับปั๊บมันยึดเป็นจิตของเราได้ไหมไม่ได้จะยึดว่าเราเป็นจิตได้ไหมก็ไม่ได้อีกจะยึดว่าจิตเป็นคนอื่นได้ไหมก็ไม่ได้อีกอย่างเงี้ยคนที่รู้ความจริงอย่างนี้ก็เลยปฏิบัติธรรมแบบสบายสบายคือมีความสุขเพราะรู้ว่าเรามาบวชเนี่ยเรามาบวชเพื่ออะไรเรามาบวชเพื่อเกรงเพื่อเครียดเพื่อจับผิดเพื่ออวดตัวหรือว่าเรามาปฏิบัติธรรมเพื่อสังวระแปลว่าอะไรคะมาอยู่นี่เพื่อป้องกันไม่ให้กิเลสรบกวนเท่านั้นเองป้องกันอะไรป้องกันบ้างคะโกนผมนี่ป้องกันไหมคะป้องกันไปเยอะเลยชุดนี้ป้องกันไหมคะ
9: ป้องกัน
8: ไปเยอะเลยอยู่ในวัดป้องกันไหมคะ
9: ป้องกัน
8: ไปเยอะเลยที่นี่ไม่มีขายไอติมไม่มีขายปลาหมึกปิ้งไม่มีอะไรต่อมีอะไรแล้วเพื่อนพรหมจรรย์เขารักษาศีลเขาป้องกันเราอีกไหมคะ
9: ป้องกัน
8: อีกเราผิดศีลเขาก็เพ่งโทษแล้วล่ะก็จับผิดแล้วล่ะอะไรเงี้ยแล้วก็การที่มีกิจวัตรถึงเวลานี้ต้องมานี่ก็ช่วยป้องกันเราไหมคะ
9: ป้องกันค่ะ
8: ช่วยป้องกัน ราะนั้นเรามาบวชเนี่ยเรามาบวชเพื่อป้องกันภาษาบาลีว่า
10: สัง
8: วระสองเรามาบวชเพื่ออะไรคะ
10: ปะหาน
8: ะปะหานะปะหานะอย่างเช่นพอแสงสว่างเกิดขึ้นปุ๊บมันปะหานอะไรเลยปะหานความมืดเลยเพราะฉะนั้นเรามาอยู่ที่นี่พยายามให้เกิดแต่กุศลให้เกิดแต่กุศลเพื่อมันจะได้ปะหานอกุศลไปใช่ไม่ใช่เรามาบวชเพื่อปะหานะคือมาสร้างแต่ความดีมันเลยปะหานความชั่วไปในตัวเหมือนกับเปิดไฟให้สว่างเนี่ยมันก็ปะหานความมืดคือเราไม่ต้องมานั่งทะเลาะกับความมืดไม่ต้องมาบ่นว่ามืดไม่ดีจะทำยังไงดีกับความมืดเนี่ยไม่ต้องมาบ่นกับมันให้มันสว่างอย่างเดียวมันก็ปะหานความมืดอันนี้เรามีแต่ความดีมีแต่กุศลก็เป็นการปะหานกิเลสไปต่อไปอันที่สามสังวรปะหานะวิราคะเรามาบวชเพื่อวิราคะแปลว่าไม่ติดใจโอ้ง่ายไหมวิราคะนี้ง่ายไหมคะเพราะมันมีใจให้ติดไหมเนี่ยพอมีความรู้เรื่องว่าใจเกิดปุ๊บดับปั๊บก็โอ้ง่ายอีกละง่ายอีกละทำไมก็ไม่ใช่มีใจให้ติดหรือว่าเอาอะไรจะมาติดใจล่ะเวทนาสัญญาสังขารจะมาติดใจก็ติดไม่ได้อีกเพราะมันก็ดับเพราะนั้นผู้ใดเห็นความดับความมีจึงไม่มีใช่ไหมเนี่ยวิราคะเราประสบความสำเร็จไหมเนี่ยตกลงเรามาบวชแล้วเราประสบความสำเร็จไหมคะทะลุเป้าไหมคะเราบวชแล้วได้สังวรไหมได้สังวรได้ปะหานะไหม
10: ได้
8: ปะหาน
10: ะ
8: ได้วิราคะไหมได้วิราคะแล้วสุดท้ายได้นิโรธะไหมที่สุดดับเบิ้ลใช่ไหมจะดีก็ดับจะชั่วก็ดับดับเบิ้ลยึดอะไรไม่ได้เลยก็ไม่เอาไหนไหนยึดไม่ได้ก็ไม่ยึดไม่ยัดมันนะเนี่ยที่ไม่ยึดเพราะอะไรมันยึดไม่ได้เท่านั้นเองถ้าได้ก็จะเอาอยู่ถ้ายึดได้นี่สงสัยช่วยกันยึดคนละอันสองอันเนี่ยนะแต่ว่าพอดีโอ้อยู่มาตั้งนานจานก็อยู่มา30กว่าปีก็ไล่ยึดมาตั้งนานนะบวชใหม่ๆนี่โอ้โหไล่ตะคุบเลยแหละอาจารย์ดีที่ไหนเพ่นไปละที่ไหนวิเวกไปละใครโฆษณาที่ไหนเนี่ยไปละบุกป่าฟาดงอุ้ยสบายบาดก่อนหนักกดก่อนหนักอะไรถุงย่ามอีกเดินกระเซาะกระเซิงจนกระทั่งมีอยู่ครั้งนึงนะเดินแล้วแบบมันเหนื่อยมากอ่ะก็ไปกับแม่ชีอีกรูปนั้นก็คุยกันว่าวัดนี้นะเราขออยู่สักเดือนหนึ่งเนาะเราไม่ไปไหนละพอเข้าไปนะเธอที่อยู่ไม่มีเป็นล้างขี้ไก่ล้างอะไรโอ้เหนื่อยมากเลยล้างเรียบร้อยเขาก็มายึดอีกคือเขาบอกอันนี้ไม่ใช่ของที่นี่ไม่ใช่ของวัดอันนี้แม่ฉันมาทำไว้บ้านเนี่ยก็เล้าไก่เล็กๆกันนะไปทำกรรมมาเนาะเจอคุยกันใหม่ตอนแรกว่าจะอยู่นี่เดือนใช่ไหมพรุ่งนี้เรากลับแล้วเนาะแบกบาดเดินกระเซาะกระเซิงต่อไปโอ้ฉันก็ไล่ตะคุ่มมานานนะไล่ยึดเข้าวัดไหนเขาก่อสร้างออกเลยโอ้ไม่ได้เดี๋ยวเราจะไม่ได้ปฏิบัติเนี่ยเห็นแก่ตัวมากเลยเข้าใจไหมถ้าเขาไปวัดไหนนะเขาทำนั่นนะพอไปเจอวัดโอ้วัดนี้วัดป่าเราอยู่สัก3เดือนเข้าไปพอไปอยู่โอ้ยเปิดเครื่องกระจายเสียงโอ้ขาไก่แข่งไก่อะนะครับถ่ายแล้วกูอยู่ไงกูอยู่วัดเก่าดีกว่านี้อีกอะไรเงี้ยก็กระเซาะกระเซิงแสวงหาเนี่ยและที่สุดนะ30กว่าปีผ่านไปนะเอ้ยมาได้อย่างสักอย่างบ่เฮ้ยก็เลยต้องมาสอนพวกเราว่าเองจะเอาอะไรวะอย่างเงี้ยอย่ามาเอาอะไรเลยจริงๆแล้วบวชเนี่ยมาบวชเพื่อให้ใช่ไหมเอาเรามาดูซิว่าหน้าที่นักบวชต่อชาวบ้านคือทำอะไรคะหนึ่ง
10: ห้ามไม่ให้ทำชั่ว
8: แสดงว่าต้องให้ความรู้กับชาวบ้านใช่ไหมเนี่ยถ้าไม่สามารถให้ความรู้กับชาวบ้านได้ว่าชั่วมันไม่ดียังไงเนี่ยเราห้ามเขาไม่ได้นะแต่พอเราสามารถสอนเขาว่าชั่วไม่ดียังไงเนี่ยเราจึงจะห้ามเขาได้แม้แต่มาบวชแล้วเนี่ยพวกเธอยังเผลอชั่วเป็นระยะใช่ไม่ใช่อาจารย์ก็ต้องมาห้ามเธออยู่ไหมเนี่ยห้ามชั่วแบบนี้นะลูกห้ามชั่วแบบนี้นะลูกห้ามนะลูกอย่ามาไม่ดีเพราะอะไรเธอก็เริ่มเห็นว่าชั่วแบบนี้แล้วมันไม่ดีเราก็เริ่มมาหยุดชั่วกันในวัดเนี่ยตอนที่เราเป็นชาวบ้านเราเคยคิดหยุดชั่วไหมไม่หรอกพอชั่วเกิดแจกเลยใช่ไหมพอนิสัยไม่ดีขึ้นมาก็พูดไม่ดีทำไม่ดีกระจายไปหมดแต่พอเรามาบวชเราก็มาห้ามไม่ให้ชาวบ้านทำซึ่งเราต้องห้ามตัวเองไม่ให้ทำชั่วด้วยใช่ไหมสองให้ชาวบ้าน
10: ตั้งมั่นอยู่ในความดี
8: หน้าที่เหมือนพ่อแม่ต่อลูกเลยใช่ไหมสาม
10: ให้ได้ฟังธรรมที่ไม่เคยฟัง
8: เห็นไหมหน้าที่ของเราหมดเลยต้องศึกษาเราเรียนธรรมะไหมคะต้องศึกษาไหมถ้าเราไม่ศึกษาเราจะไปแสดงธรรมอะไรให้ชาวบ้านฟังได้ใช่ไหมเนี่ยเราต้องแสดงธรรมให้เขาฟังเป็นธรรมะแบบไหนคะประการที่หนึ่งเนี่ยให้ฟังธรรมที่เขาไม่เคยฟังอย่างเช่นวันนี้จะแสดงอตมยตาอย่างเงี้ยวันนี้จะแสดงเรื่องนิสรณะอะไรเงี้ยเอาชนิดที่ฟังแล้วหูตั้งอะไรขึ้นมาอู้ C
10: ธรรมะที่ฟังก็แต่ไม่ชัดเจน
8: ต้องช่วยเขาธรรมะที่เขาฟังแล้วเขาไม่ชัดเจนต้องช่วยให้เขาชัดเจนเห็นไหมมันเป็นเรื่องธรรมะหมดเลยนะการช่วยชาวบ้านเห็นไหมนักบวชได้มีหน้าที่ช่วยชาวบ้านแบบนี้นะแล้วก็ข้อที่ห้า
10: ช่วยเหลือด้วยจิตอนุเคราะห
8: ์บ้างนะช่วยบ้างตามสมณะสารูปเราเป็นนักบวชใช่ไหมเราจะไปช่วยอะไรเวอร์เกินก็ไม่ได้และข้อที่หก
10: ชี้ทาง
8: สวรรค์ให้นะคะเพราะนั้นชาวบ้านที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับนักบวชได้ประโยชน์มากไหมคะ
10: ได
8: ้มากมากมากมากมากมากมากพอได้มากปุ๊บเขาเลยต้องทำไมคิดถึงนักบวช ด้วยเมตตาเป
10: ็
8: นมิตรไมตรีพูดกับนักบวช ด้วยเมตตาทำกับนักบวช ด้วย
10: เมตตา
8: และต้อนรับด้วยความจริงใจและสุดท้ายอุปธรรมอุปถัมภ์นักบวช ด้วยปัจจัยสี่เข้าใจไหมเพราะฉะนั้นเราไปดูบางวัดเนี่ยนะฮะเขาไม่มีการจ้างเลยนะเพราะอะไรเพราะชาวบ้านต้องรู้ว่าเขาได้รับประโยชน์จากนักบวชเยอะมากทำฟรีนะมีหลายวัดมากเลยที่ทำให้ฟรีๆเพราะเขาอยากได้บุญเขาสลับกันมาทำบ้างอะไรบ้างเนี่ยนะเพราะอะไรเพราะชาวบ้านที่ดีชาวบ้านที่มีความรู้จะรู้ว่านักบวชเนี่ยให้ประโยชน์กับเขามากเช่นเขาทุกข์ใจเราก็ช่วยให้เขาพ้นทุกข์ใจเขาทะเลาะกับผัวเราก็มาสมานไมตรีให้แล้วก็ช่วยนั่นช่วยนี่ไปเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วชาวบ้านต้องไม่มาคิดเอาอะไรจากนักบวชเพราะอะไรพอเขามาทำอะไรกับนักบวชในวัดปุ๊บเขาได้บุญเลยไหมคะโอ้โหแล้วได้ขนาดไหนล่ะถ้าเกิดว่าในวัดนั้นมีพระอริยะนี่ก็ป้อโตได้บุญไปเท่าไหร่อย่างนี้เป็นต้นนะคะนี่คือความที่เรามาบวชมาอยู่วัดเนี่ยเราก็ต้องรู้ตัวว่าเราเป็นใครเราเป็นนักบวชเรามีหน้าที่อะไรและเราได้ทำสิ่งนั้นหรือยังเพราะฉะนั้นชาวบ้านก็ควรที่จะมาอุปถากอุปถัมภ์นักบวชใช่ไหมอย่างเช่นโยมเก๋มาเป็นกรรมการมูลนิธิยังไม่พอก็เอาคนงานอะไรมาช่วยซ่อมไปมาช่วยนู่นช่วยนี่อะไรอย่างเงี้ยนะก็เพราะเขารู้ว่านักบวชมีประโยชน์กับเขาอะไรอย่างเงี้ยนะเพราะนั้นการที่เราตามระลึกนึกถึงธรรมะเหล่านี้เป็นสติไหมคะเนี่ยที่เราพูดกันเมื่อกี้ก็เป็นสติไหมคะมันทำให้เราตามระลึกนึกถึงนะตามระลึกก็เรียกว่าอนุสติศัพท์ที่สามคือปฏิสติแปลว่าอะไรคะปฏิแปลว่าตอบทวนกลับใช่ไหมต้องแปลว่าย้อนระลึกนะฮะย้อนระลึกย้อนนึกบางทีมันเป็นเรื่องในอดีตผ่านไปนะก็ไปย้อนนึกถึงมันอีกทีนึงย้อนนึกถึงอีกทีเช่นจาคานุสติอย่างเนี้ยต้องย้อนนึกถึงไหมคะต้องย้อนนะฮะเพราะว่าเราไปเสียสละจาคะมาในอดีตแล้วปัจจุบันเนี่ยเราก็ต้องย้อนไปนึกถึงที่เราจาคะไปเรียกว่าอะไรคะจาคานุสติอย่างเนี้ยว่าโอ้เราได้เสียสละอย่างนั้นเสียสละอย่างนี้อะไรเงี้ยอย่างเช่นภาพรเนี่ยเขาชอบตั้งโรงทานนี่เป็นการสละไหมคะเป็นการสละอย่างเงี้ยสิกขมนามุกนี่ก็เสียสละทำวิดีทัศน์ให้กับนิโรธรามอดหลับอดนอนทำจนดึกจนดื่นอะไรอย่างเงี้ยเสียสละไหมคะอย่างเนี้ยก็ตัวเขาเองก็ไปย้อนนึกถึงความเสียสละที่แล้วก็ปลื้มเวลาเรานึกถึงความเสียสละต้องนึกถึงด้วยความสุขนะฮะถึงจะเป็นอนุสติที่ดีอย่างเช่นเราย้อนนึกถึงศีลที่เรารักษาอย่างเงี้ยนะนึกถึงศีลแล้วก็ดีใจว่าศีลเราบริสุทธิ์เราก็มีความสุขเลยพอสุขปุ๊บก็เป็นเหตุใกล้ให้เกิดสมาธิเลยแล้วก็เกิดปัญญาไปเลยแล้วก็บรรลุไปเลยจบๆไปเลยเหมือนภิกษุรูปนึงเอามีดมาแล้วก็จะตัดคอตัวเองตายจะฆ่าตัวตายนะฮะคือมันเศร้าเพราะมันคิดแต่จะสึกไงคิดแต่อยากสึกแล้วก็เอาวะไหนๆจะสึกก็ตายซะดีกว่าไปอย่างเงี้ยก็เลยเอามีดมากำลังจะปาดคอตัวเองเนี่ยก็เลยว่าเอ๊ะ เราผิดศีลข้อไหนเหรออันนี้เขาเรียกว่าเกิดอะไรละปฏิสติคือย้อนนึกถึงศีลตัวเองว่าเออเราผิดศีลอะไรเราถึงจะฆ่าตัวตายเราถึงจะต้องไปสึกเนี่ยก็ย้อนไปโหตั้งแต่บวชมาเราไม่เคยผิดศีลเลยปราโมทย์เต็มตัวเลยนะปีติขึ้นฟืดคนปีติจะฆ่าตัวตายได้ไหมไม่ฆ่าหรอกได้แต่เอามีดแตะไว้อย่างเงี้ยนะแล้วก็ปื๊ดมีความสุขพอสุขปุ๊บสุขเป็นเหตุใกล้ให้เกิดสมาธิจิตตั้งมั่นเลยพอจิตตั้งมั่นปุ๊บก็เห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาบรรลุอรหัตผลตรงนั้นน่ะก็เลยเอามีดลงสาธุแล้วก็เดินกลับเสร็จแล้วเพื่อนก็ถามว่าไปไหนมาแล้วก็เลยเล่าให้ฟังพอเล่าให้ฟังอ้าวแล้วท่านคิดจะฆ่าตัวตายทำไมท่านไม่ฆ่าล่ะท่านก็บอกท่านฆ่ามันเรียบร้อยแล้วกิเลสกิเลสมันเหมือนประกาศอรหัตผลไงเพื่อนๆก็เลยเออคิดจะฆ่าตัวตายแล้วยังมาบอกบรรลุอรหันต์เว้ออะไรก็เลยไปฟ้องพุทธเจ้าว่าภิกษุรูปเนี้ยพูดจาไม่ดีนะคะพูดจาไม่ดีอวดตัวว่าเป็นอรหันต์เนี่ยพุทธเจ้าก็บอกว่าเขาบรรลุจริงอย่างนี้เป็นต้นเพราะนั้นพวกเราอย่าให้เสียหายนะเรามีความดีอะไรในอดีตเนี่ยย้อนนึกถึงให้เกิดความสุขขึ้นมาแล้วจิตก็ตั้งมั่นเป็นสมาธิพอเป็นสมาธิปั๊บเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาบรรลุไปเลยเนอะอย่าไปให้มันยากมันง่ายอยู่แล้วเนาะปฏิสตินะคะทีนี้อีกคำหนึ่งเขาก็ยังย้ำสติอีกเหมือนเดิมอีกนะฮะคือถ้าคำไหนมันสำคัญเขาจะพูดย้ำสองครั้งสามครั้งเนาะอีกคำหนึ่งคือคำว่าสรณตานะฮะคำว่าสรณตาในที่นี้เนี่ยเขาแปลว่ากิริยาที่ระลึกคือกิริยาอาการน่ะก็ถือว่าเป็นสติเหมือนกันอย่างยกตัวอย่างสมมติเขาถามเธอว่าศีลเธอในอดีตบริสุทธิ์หรือเปล่าพอดีเธอพูดไม่ได้ตอนนั้นมันเงียบกันหมดเราก็อาจจะอะไรสมมติว่าคือให้รู้ว่าศีลเราบริสุทธิ์อยู่เป็นการระลึกจะเป็นกิริยาอาการขึ้นมาเนาะว่ามันนึกขึ้นได้ไม่ใช่นึกไม่ได้นะอีกอันนึงคือทาระณตาทอทงสระอารอเรือนอนเนนทาระณตาแปลว่าความทรงจำเพราะนั้นใครทรงจำดีๆนะคนนั้นมีอะไรคะมีสตินะเธอเพราะนั้นสติจึงมีทั้งมิจฉาสติและสัมมาสติถ้าเราไปนึกถึงแต่เรื่องโลภะโทสะโมหะเราก็จะเป็นคนมีมิจฉาสติไปเลยเขาเรียกว่าเข้มข้นกับมันเนี่ยวันๆนึงเปิดแต่แคตตาล็อกอาหารอย่างเงี้ยนะจำชื่ออาหารแล้วตายเลยเธอเอ้ยโลภะมิจฉาสติระลึกนึกถึงแต่สิ่งเหล่านี้ทรงจำแม่นยำสิ่งเหล่านี้แต่ถ้าเราไประลึกนึกถึงธรรมะอย่างแม่นยำอย่างเงี้ยทรงจำเลยนะอันนี้ก็เป็นสติเหมือนกันภาวะที่ทรงจำได้นี่คือสติแล้วนะอีกคำหนึ่งคืออปิลาปณะตาอาจารย์จะให้เธอจำง่ายๆว่าอปิก็คิดถึงกะปิใช่ไหมลาละกะปิเนี่ยเราลาละอปิลานะแล้วมันไปปนกับตาน่ะปนอปนน่ะอ่านภาษาบาลีก็อ่านว่าอปิลาปณะตาอปิลาปณะตานี่แปลว่าอะไรเนี่ยเขาแปลว่าความไม่เลื่อนลอยไม่เลื่อนลอยไม่หลงลืมใครก็ตามมาแสดงท่าเลื่อนลอยมันขาดสติแล้วจริงหรือเปล่าถามว่าเธอชื่ออะไรชื่ออะไรโอ้ที่ไม่มีสติแล้วใช่ไหมมันเลื่อนลอยแล้วนะอีกคำหนึ่งคืออสัมมุสนตามาจากมุสธาตุเนาะแปลว่าไม่หลงลืมความไม่หลงลืมก็เป็นสติเพราะนั้นถ้าถามพระพุทธเจ้าเนี่ยใกล้กิเลสหรือไกลกิเลสพวกเราไม่หลงลืมนะก็ถือว่าเรามีสติในพระพุทธเจ้าอยู่พระพุทธเจ้าเนี่ยไม่มีกิเลสไม่มีความเศร้าหมองไม่มีทุกข์เลยเพราะพระองค์เนี่ยสมาธิเก่งใช่ไหมหรือว่าเพราะพระองค์ตรัสรู้เป็นเรื่องรู้พอรู้แล้วถึงรู้ว่ากิเลสมันไม่ใช่มีอย่างเงี้ยเพราะนั้นตื่นเช้ามาเรานึกถึงพุทธเจ้าปั๊บง่ายไม่ง่ายพอเรานึกถึงพุทธเจ้าก็อ๋อพุทธเจ้าไม่มีกิเลสเลยเพราะพระองค์รู้แล้วว่ากิเลสไม่ใช่มีตอนนี้เรามีสติกับพระพุทธเจ้ากิเลสก็ไม่ใช่มีอย่างเงี้ยก็วืบหนึ่งที่เราลึกถึงพุทธเจ้ากุศลพุ่งปื๊ดเลยนะคะกุศลพุ่งเพราะนั้นคนที่รู้เรื่องบุญเรื่องกุศลง่ายๆเนี่ยเขาเลยไม่เหนื่อยกับการที่ต้องไปล่าบุญไปทำบุญไปสะสมบุญเนี่ยเข้าใจไหมแต่คนที่ไม่มีความรู้เรื่องนี้นะโอ้จะทำบุญที่เหนื่อยไหมคะ
11: นอนตื่นแต่ดึกแต่เดินต้องมาทำกับอะไรเหนื่อยเหนื่อยเหนื่อยได้บุญติดหนึ่งเดี๋ยวคนที่เขารู้ว่าดูความไม่เที่ยงแค่ลัดนิ้วมือเดียวได้บุญมากกว่าสร้างวิหารไป40ล้านอย่างเงี้ยโอ้ไปทำให้มันยากทำไมอ้าวอสัมมุตสนะตานะอีกคำยังสติอีกละอย่างเงี้ยเห็นไหมในประโยคนี้อธิบายคำว่าสตินะแต่มีคำว่าสติใน3ครั้งเนี่ยจากนั้นก็สตินสีสติพละสัมมาสติทั้งหมดนี้เป็นสติหมดเลยนะคะหมายความว่าลักษณะไหนก็ได้เข้าใจไหมตัวไหนก็ใช่หมดเพราะนั้นเราทรงจำอะไรอย่างบางคนมาบอกอาจารย์นะหนูก็เอตังสันตังเอตังบันีตังเลยโอ้ก็เป็นสติแล้วล่ะลูกเข้าใจไหมจิตใจเราไม่มีอกุศลมาเกิดนะก็เป็นสติแล้วนี่พอเราไม่รู้เรื่องพวกนี้บางทีเราเป็นกุศลนะแต่แป๊บนึงจิตเราเหวี่ยงไปหาโมหะแล้วเอ๊ถูกก็เปล่าเนี่ยเอ๊ทำยังไงจะบรรลุธรรมเนาะเอ๊เมื่อไหร่จะบรรลุอรหันต์เนาะอะไรอย่างเงี้ยมันจะแวบมาเอ๊เนี่ยมันก็สลับกุศลอกุศลอย่างงี้นะทีนี้สติที่เป็นกุศลธรรมดาจบแค่เนี้ยแต่ถ้าเป็นนะถ้าเป็นกุศลที่เป็นเค้าเรียกว่าเป็นโลกุตตรจิตที่มันเกิดในมรรคผลเนี่ยนะมันจะมีเติมศัพท์ขึ้นมาว่าธรรมวิจโยนะคือมันจะมีการพิจารณาธรรมเป็นสติสัมโพชฌงค์คือเข้าไปอยู่ในสติสัมโพชฌงค์แล้วก็เป็นองค์แห่งมรรคไปเลยเพราะอะไรเพราะว่าในขณะที่เราบรรลุมรรคผลเนี่ยโพชฌงค์จะเกิดพรึบสมังคีกันเลยนะเกิดร่วมกันมันมีสติมันเลยธรรมวิจยะมันเลยวิริยะมันเลยปีติปัสสัทธิสมาธิอุเบกขาเนี่ยนะแล้วก็บรรลุธรรมไปเลยด้วยองค์เหล่านี้โพชฌงค์7เนี่ยต้องทั้ง7องค์ใช่ไหมหรือว่าองค์เดียวก็บรรลุองค์เดียวก็บรรลุแต่ในองค์เดียวนะทั้งหมดมันก็มาชุมนุมกันตรงนั้นโอเคนะเอาตกลงสติมีกี่คำคะถ้าเราเอาสติที่มันซ้ำออกไปมันก็จะมีอยู่10มี10คำนะถ้าเป็นในมรรคผลก็จะมีสติสัมโพชฌงค์เป็นตัวที่11อันนี้จะแตกต่างจากกุศลธรรมดาอ้าวทีนี้พวกเรามาดูคำว่าสัมปชัญญะเนี่ยนะตกลงแปลว่าอะไรเลยสัมปชัญญะแปลว่าความรู้ชัดอย่างถูกต้องในอริยสัจ4ไปเลยนะเพราะนั้นสติสัมปชัญญะก็แปลว่าอะไรคะสติก็แปลว่าทรงจำความจริงนึกถึงความจริงไม่ลืมความจริงนะไม่ลืมความจริงของกองสกปรกไม่ลืมความจริงของความรู้สึกสุขทุกข์เฉยว่ามาไปไม่ลืมความจริงของจิตว่าเป็นเพียงตัวรู้ไม่ลืมความจริงว่าธรรมะมันก็แค่สิ่งที่กระทบรู้ที่ใจเนี่ยนะพอสติมาสัมปชัญญะก็มาสัมปชัญญะคือความรู้ว่าสิ่งเหล่านี้ก็เป็นทุกข์เกิดขึ้นแล้วก็ดับไปทุกข์นี้เกิดขึ้นร่วมกันสมุทโยแล้วก็ดับไปนะตัณหาเป็นเหตุเกิดทุกข์ถ้าไม่มีตัณหาก็ไม่มีทุกข์จะดำเนินชีวิตให้ไม่มีทุกข์ก็คืออริมักมีองค์8นั้นมันจบตรงนั้นเลยเพราะนั้นคนที่มีสติสัมปชัญญะก็คือคนที่ทำอะไรด้วยความรู้อยู่กับความจริงนะทีนี้ประโยชน์ของสติปัฏฐาน4ประโยชน์ของสติเนี่ยนะมี5ข้อใช่มั้ย1สัตตานังวิสุทธิยาทำให้ผู้เกี่ยวข้องกันเนี่ยเข้ามาเกี่ยวข้องกันอย่างบริสุทธิ์2โสกะปริเทวานังสมติกมายะใช่ไหมข้ามพ้นความโศกความลำไรลำพันไปเลย3ทุกขโทมนัสสานังอัตถังขมายะทุกกายและทุกใจดับลงหมด4ยายัสสะอธิขมายะได้บรรลุธรรมที่ควรจะบรรลุโสดาสกทานาคาเนาะและ5นิพพานสัจฉิกิริยายะสามารถกระทำให้แจ้งว่านิพพานคืออะไรได้สัมผัสกับนิพพานเนี่ยนะได้เห็นนิพพานนี่คือประโยชน์ของสติปัฏฐาน4ใช่ไหมคะทีนี้ประโยชน์ข้อที่1ที่บอกว่าสัตตานังวิสุทธิยาทำให้สัตว์ผู้เกี่ยวข้องเนี่ยมีความบริสุทธิ์ใครไม่ค่อยเข้าใจเรื่องนี้ว่ามันอะไรเจริญสติปัฏฐาน4แล้วสัตว์มันบริสุทธิ์ได้ยังไงเอาใครอยากให้อธิบายยกมือขึ้นเราเกิดมามันต้องเกี่ยวข้องกันไหมบางทีเขามาเกี่ยวเขามาเกี่ยวข้องเราบางทีเราก็ไปเกี่ยวข้องกับเขาถามว่าพระพุทธเจ้าเนี่ย พอพระองค์บรรลุธรรมปุ๊บพระองค์อยู่นิ่งๆหรือพระองค์เดินไปเกี่ยวเลยเดินไปเกี่ยวหาใครเลยปัญจวัคคีย์เลยไปในฐานะลูกศิษย์เลยใช่ไหมคะปัญจวัคคีย์เป็นลูกศิษย์เราเป็นอาจารย์เขาเนี่ยเราต้องไปสอนเขาให้เขาบรรลุพระเจ้าไปหาเลยนะฮะไปหาปัญจวัคคีย์เลยไปช่วยเลยแล้วเขาก็บรรลุอรหันต์กันบึ้มบึ้มใช่ไหมแป๊บเดียวก็บรรลุเอ๊ะอาจารย์พวกเราสงสัยมันทำไมบรรลุเร็วสงสัยไหมก็เขาเป็นฤาษีไงคือเขาเป็นฤาษีมานานเนาะสองเขาสะสมบารมีมาหลายภพหลายชาติยังคะเขาถึงได้มาเกี่ยวข้องกับพระพุทธเจ้าในฐานะอุปถักต์อุปถัมภ์บำรุงพระเจ้าช่วงที่ทรมานตัวเองอะนะจริงไหมก็คนตั้งประเทศอินเดียทำไมคนอื่นไม่มาทำมันทำไมต้องเป็นปัญจวัคคีย์อย่างเงี้ยเขาเกี่ยวกันมาหลายชาติแล้วลูกเพราะฉะนั้นชาตินี้ก็เข้ามาเกี่ยวอีกทำไมเขาบรรลุเร็วหนึ่งเขาสร้างสมบารมีมาเพียงพอเนาะสองเขาได้ฟังธรรมที่มันง่ายๆตรงไปตรงมาอย่างเช่นพอฟังเรื่องอริยสัจสี่เนี่ยท่านอัญญากุณยะก็บรรลุโสดาบันคือเขาก็ได้ที่พึ่งว่าอ๋อทุกข์เกิดจากตัณหาอ๋อถ้าตัณหาไม่มีมันก็ไม่ทุกข์อ๋ออริยมรรคมีองค์8เป็นทางดำเนินชีวิตให้ถึงความไม่มีทุกข์อ๋อตกลงได้พุทธเจ้าเป็นที่พึ่งละนี่ก็บรรลุโสดาบันไปอีกวันหนึ่งฟังอนัตตลักขณสูตรว่าขันธ์5นี่มันไม่ใช่ได้ดั่งใจแล้วมันเบียดเบียนกันมันบีบคั้นกันเป็นปกติมันไม่เที่ยงที่สุดเลยมันเป็นทุกข์ที่สุดเลยมันไม่ใช่ของเราเลยเราก็ไม่ใช่เป็นขันธ์5เลยและขันธ์5ไม่ได้เป็นบุคคลเลยก็ปล่อยวางหมดเลยเข้าใจไหมฮะเอาฟังอีกรอบนะขันห้าทั้งอดีตอนาคตปัจจุบันขันห้าทั้งภายในภายนอกขันห้าทั้งหยาบทั้งละเอียดขันห้าทั้งเลวสุดๆทั้งดีเลิศขันห้าไกลขันห้าไกลขันห้าทุกชนิดเนี่ยนะเบียดเบียนบีบคั้นกันอยู่เป็นปกติแล้วก็ไม่เคยได้ดั่งใจเลยว่าขันห้าของเราจงเป็นอย่างนี้ขันห้าของเราอย่าเป็นอย่างนั้นขณะของเรานะก็ไม่ได้ดั่งใจนะขันห้าคนอื่นก็ซูเปอร์ไม่ได้ดั่งใจแล้วว่าจงเป็นอย่างนี้อย่าเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นพุทธเจ้าก็เลยซักถามปัญจวัคคีย์ว่าขันห้าเที่ยงไหมก็ไม่เที่ยงสิ่งใดไม่เที่ยงอ่ะสิ่งนั้นเป็นอยู่ได้หรือเป็นอยู่ไม่ได
10: ้เป็นอยู่ไม่ได้
11: ก็สิ่งใดมันเป็นอยู่ไม่ได้แล้วมันจะมาเป็นคนได้ไหมล่ะ
10: ไม่ได้
11: มันในเมื่อสังขารมันไม่เป็นคนแล้วมันจะยึดเป็นของเราได้ไหมล่ะ
10: ไม่ได้
11: ก็ไม่ได้แล้วเราไปเป็นขันห้าได้ไหมล่ะ
10: ไม่ได้
11: แล้วขันห้ามาเป็นคนอื่นไหมล่ะ
10: ก็ไม่ได
11: ้ก็ไม่ได้หมดเลยเนี่ยเพราะฉะนั้นเมื่อรู้อยู่เห็นอยู่อย่างนี้ย่อมเบื่อหน่ายขันห้าเนี่ยเมื่อเบื่อหน่ายก็เลยไม่ติดใจขันห้าเมื่อไม่ติดใจขันห้าจิตก็หลุดพ้นจากขันห้าเพราะเห็นทุกโทษของมันว่าโอ้ขันห้าทุกขันห้าเกิดมาเพื่อมาทำไมกันคะมาบีบมาคั้นมาเบียดมาเบียดกันเป็นปกติมันเป็นอย่างนี้แหละมันอาพาธเป็นปกติถ้ามีใครสักคนหนึ่งเกิดขึ้นมานะฮะแล้วเราก็เอาไปไว้ในห้องนะไปไว้บนตึกไปไว้บนตึกชั้น7เลยนะฮะส่งอาหารให้กินมีส้วมให้ทายทุกอย่างแล้วเอ็งอยากทำอะไรเอ็งทำคนเดียวเลยมันยอมไหมเนี่ยมันไม่ยอมมันเบื่อมันก็ขอลงมาคุยมาอะไรมันต้องลงมาเกี่ยวมาคล้องกันมาบีบมาคั้นกันเป็นปกติเข้าใจไหมนี่คือปกติตกลงปกติของขันห้ามีอะไรบ้างคะโฟร์ติโตนั่นแหละปกติของมันเนี่ยนี่คือปกติของขันห้าเขามีกิเลสเป็นปกติด้วยไหมโอ้สังกิเลสิกะธรรมโตข้อที่เท่าไหร่40เลยล่ะเพราะนั้นเวลากิเลสเกิดขึ้นที่คนโน้คนนี้เนี่ยอย่าไปแปลกใจมันเป็นอะไรของมันอะปกติอันเป็นปกติของขันธ์5อ้าวชาติธรรมโตขันธ์5เป็นสิ่งที่มีความเกิดเป็นธรรมดาก็มันเกิดเป็นธรรมดาไงโอ้อย่างเขียวแต่งงานกับปู่ดำแต่งงานมีลูกมาแล้วก็เป็นธรรมดามันถึงเกิดเป็นปกติมันมีเหตุมันก็เกิดอะอย่างเงี้ยเข้าใจไหมมันมีเหตุมันก็เกิดชาตินี่เป็นปกติของขันห้าจากนั้นก็แค่ชาติอย่างเดียวหรือว่าชราตามมาเลยอ้าวแล้วทำไมขันห้าต้องแก่ด้วยอะตอบ
10: ก็มันเป็นปกติ
11: มันเป็นปกติมันเกิดมามันต้องแก่สิเพราะนั้นผู้ใดเห็นความแก่ผู้นั้นเห็นธรรมใช่ไหม
10: ฉลาด
11: เห็นได้ยังว่าตัวเองแก่น่ะมันแก่เป็นปกติเด้อผู้ใดเฝ้าดูความแก่อยู่เนืองนิดผู้นั้นเห็นธรรมนะเห็นธรรมภายนอกได้ไหมอย่างเช่นเรามองคนแก่เงี้ยเรามองแม่สมพรเนาะเรามองอาจารย์เนาะเรามองแม่นินเนาะเรามองแม่บัวชุมเรามองแม่บุญถึงเนี่ยแล้วก็โอ้ความ
8: ความแก่เป็นอย่างอีเนอร์นี่ก็เห็นธรรมภายนอกเข้าใจไหมนี่พอย้อนดูตัวเองมั่งก็ดูโอ้เราก็แก่เหมือนกันอันนี้ก็เห็นธรรมภายในสรุปแล้วความแก่เป็นธรรมไหมคะที่เห็นได้ง่ายไหมทั้งภายในทั้งภายนอกมันเกิดมันแก่มันป่วยมันตายอย่างเงี้ยนี่คือการเห็นธรรมนะโฟติโตนี่เป็นการเห็นธรรมหรือไม่เห็นธรรมอนิจจโตขันธ์5ไม่เที่ยงทุกขโตขันธ์5เป็นทุกข์พวกเราก็เอาอยู่คำเดียวผู้ใดเห็นทุกข์ผู้นั้นเห็นธรรมแล้วเองจะไปไหนจะแต่งงานโหแต่งทำไมมันต้องเห็นทุกข์แล้วมันถึงจะเห็นธรรมหมายความว่าไงมันถ้าไม่แต่งไม่รู้หรอกว่ามันทุกข์ยังไงเอามีนะฮะมีคนพูดอย่างนี้อาจารย์จริงๆแล้วมันก็ไปแต่งจริงแล้วมันก็ทุกข์จริงมันก็ยังไม่เลิกกันมันก็อยู่กันวันนี้นะเอากันกระลุกตุบตับตุบตับอย่างนั้นนะจริงๆแล้วโฟติโตเนี่ยเห็นตัวไหนก็เห็นธรรมเข้าใจหรือยังเห็นอนิจจังเห็นธรรมไหมคะเราเคยท่องไหมผู้ใดเห็นใจโดยความไม่เที่ยงผู้นั้นย่อมละอวิชชาได้วิชชาย่อมเกิดขึ้นอันนี้ยังไม่เห็นธรรมอีกเหรอเนี่ยก็เห็นธรรมสี่วิชชาถึงเกิดขึ้นใช่ไหมเออแต่เวลาเราพูดทีไรมักจะพูดว่าไงคะผู้ใดเห็นทุกผู้นั้นเห็นธรรมไม่ค่อยมีใครกล้าพูดนะผู้ใดเห็นความไม่เที่ยงผู้นั้นเห็นธรรมไม่กล้าพูดจริงไม่จริงเราไม่ค่อยกล้าพูดหรอฮะผู้ใดเห็นความแก่ผู้นั้นเห็นธรรมเราไม่กล้าพูดแต่พอบอกเห็นทุกผู้ใดเห็นทุกผู้นั้นเห็นธรรมนี่แหมเราเห็นด้วยใช่ไหมเรารู้สึกเขาพูดถูกใช่ไหมใช่ไม่ใช่จริงๆแล้ว40ตัวนะพูดตัวไหนก็เห็นธรรมหมดอะถูกไหมคะนางหนึ่งเอามีดแทงนางสองสวบตายไปเลยแล้วก็บอกโอ้ขันห้าเป็นเพชฌฆาตก็เห็นธรรมไหมคะก็เห็นธรรมแต่เรานี่พอเขาแทงบอกตกใจใช่ไหมโอ้ตายละก็เพราะมันไม่เห็นธรรมอ่ะมันถึงมีภาวะสะดุ้งหวาดเสียวเข้าใจไหมเพราะนั้นพระอรหันต์นี่สะดุ้งอยู่ไหมคะหวาดเสียวอะไรอยู่ไหมคะไม่มีเข้าใจหรือยังไม่หวั่นไหวเลยฮะแล้วหวั่นไหวนี่คือจระโตใช่ไหมพอขันห้ามันหวั่นไหวเราก็ต้องว่าไงมันเป็นปกติของมันนั่นเนาะสังกิเลสิกะธรรมโตขันห้ามีกิเลสเครื่องเศร้าหมองเป็นธรรมดาใช่ไหมมะระณธรรมโตขันห้ามีความตายเป็นธรรมดาใช่ไหมคะเอ้าแล้วภาษาลิบุตรตายไหมน่ะตายไหมเออแล้วตายไหมน่ะตายไหมถ้าภาษาลิบุตรตายเนี่ยแสดงว่าไม่บรรลุอรหันต์ใช่ไหมเพราะภาษาลิบุตรเนี่ยบรรลุอรหันต์จึงบรรลุภาวะอมตัง

ขันห้านั้นเนี่ยเขาไม่พูดหรอกว่าขันห้าเป็นพระอรหันต์ใช่ไม่ใช่ถ้าใครพูดว่าขันห้าเป็นอรหันต์พูดผิดหรือพูดถูกอ่ะโอ้ขันห้าเป็นอรหันต์อีวะอรหันต์นะเพียงชื่อกับนามสกุลเท่านั้นเข้าใจไหมชื่อกับนามสกุลเท่านั้นที่เป็นพระอรหันต์นะฮะถ้าขันห้าไม่มีกิเลสเครื่องเศร้าหมองนะหลังจากบรรลุอรหันต์เสร็จเนี่ยไม่ต้องมานุ่งผ้ากาสาวพัสไม่ต้องมาอยู่วัดจริงไหมแต่เพราะมันเป็นที่เกิดกิเลสเครื่องเศร้าหมองจึงต้องเอาผ้ากาสาวพัสมานุ่งจึงไม่ให้ถูกตัวเพศตรงข้ามเข้าใจไหมจึงไม่ให้กินข้าวเย็นจึงไม่ให้กินข้าวกลางวันเพราะมันสังกิเลสิกะธรรมโตอย่าไปเล่นกับมันนะขันห้าเนี่ยเดี๋ยวก็เลี้ยงไอติมกันเดี๋ยวก็เลี้ยงนั่งกันเองเอ้ยเองเอ้ยเองรู้จักมันน้อยไปเนี่ยอย่าเล่นกับมันนะเพราะว่าสังกิเลสิกะธรรมโตเข้าใจไหมทุกวันเนี่ยฝึกตัวเองอยู่เนาะเพราะอะไรทันโตโสภควาธรรมถายะธรรมังเทเสติพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นพระองค์ทรงฝึกพระองค์ดีแล้วและทรงแสดงธรรมเพื่อฝึกตนเห็นไหมเพราะนั้นเราฟังธรรมของพระเจ้าเราต้องคิดแต่จะเรื่องฝึกตนนั่นแหละอาจารย์ก็คิดหลวงปู่หลวงพ่ออยู่ในป่าในเขาท่านไม่ได้ฉันน้ำปานะอะไรทำไมท่านอยู่ได้เรากินทำไมวะก็ฝึกตัวเองอยู่เนาะฝึกไปฝึกมาเนี่ยขนาดฝึกไม่ดื่มน้ำปานะเลยนะฉันแต่ข้าวมื้อเดียวเนี่ยน้ำหนักขึ้นอย่างเงี้ยเธอลองคิดดูนี่ถ้าฉันมันจะขนาดไหนปุ๊กลุกปุ๊กลุกปิ๊กลิกแล้วตอนเนี้ยนะเข้าใจไหมเล่นกับมันไม่ใช่ได้นะแล้วก็ของถวายก็เต็มไปหมดอ่ะน่ะเห็นไหมเออถ้าไม่ระวังตัวถ้าไม่ทันโตโสภควาธรรมถายะธรรมังเทเสติเนี่ยโอ้ถ้าเราไม่คิดฝึกตนนะโอ้เยอะแยะไปหมดที่เราจะพลาดกับกิเลสเนี่ยเข้าใจไหมเพราะนั้นต้องฝึกตนนะเธอฝึกหน้ามืดตาลายนะขันห้าทุกชนิดโฟติโตเธอจะบรรลุนิพพานต้องขันทวิมุตติไม่เอาขันมาทำเป็นฉันไม่เอาขันมาทำเป็นเธอนะคะอะไรนะไม่ได้อยู่ไปวันๆไม่ได้ใครก็ตามปล่อยวันคืนให้ล่วงไปคนนั้นเป็นคนประมาทคนที่ประมาทเนี่ยมีที่ไปก็เนี่ยสัตว์เดรัจฉานหรืออบายเนี่ยนะไปนรกนะคะวันคืนล่วงไปล่วงไปเนี่ยเราจะต้องมีคุณธรรมเพิ่มขึ้นชีวิตต้องดีขึ้นเข้าใจไหมต้องฝึกต้นฝึกต้นฝึกต้นไปเรื่อยๆไม่ใช่หมกมุ่นกับกามก็หมกมุ่นอยู่นั่นแหละเดี๋ยวก็กุกกุกกุกกุกกุกกุกเดี๋ยวก็กินอีกละเดี๋ยวก็กุกกุกกุกกุกกุกเดี๋ยวก็กินอีกละอะไรเงี้ยนะโอ้ไม่ไปไหนหรอกเธอต้องฝึกตนเธอสังเกตอะครูบาอาจารย์ช่วงที่ท่านฝึกตนท่านก็ผอมเนาะอยู่ในป่าในเขาพร้อมพอท่านสบายแล้วท่านกลับมาที่วัดท่านก็อ้วนขึ้นนิดนึงแต่ก็ไม่น่าจะอ้วนจนเผลอพละอะไรเงี้ยถ้าเผลอพละก็ป่วยเลยนะเพราะว่าลาภสักการะมันหลั่งไหลไงต้องควบคุมนะคำว่าสัมปชัญญะเนี่ยตรงกับคำไหนก็ได้เนี่ย32คำคำไหนก็ได้สัมปชัญญะเนี่ยตรงกับคำว่าปัญญาก็ได้พูดง่ายๆว่าสัมปชัญญะก็เป็นปัญญานั่นแหละความรู้ชัดอริยสัจ4หรือปัจฉานนากิริยาที่รู้ชัดอริยสัจ4หรือวิจยโยปวิจยโยธรรมวิจยโยการวิเคราะห์วิจัยธรรมเนี่ยเป็นสัมปชัญญะหมดเพราะนั้นคนที่มีสติสัมปชัญญะเป็นคนที่วิเคราะห์วิจารณ์วิจัยอะไรได้ไหมคะได้เข้าไปวิเคราะห์วิจัยเอ๊ะอันนี้มันจะพ้นทุกข์ไหมเนี่ยหรืออันนี้มันนึกออกไหมยกตัวอย่างเช่นอาจารย์กับลูกศิษย์นะฮะจะมีเรื่องขับเคี่ยวกันวิเคราะห์วิจัยธรรมวิจัยกันอย่างรุนแรงนะเพราะว่าบางทีเขาไม่รู้ว่าเขามีกิเลสตรงไหนอาจารย์ก็ไปอ่านกิเลสเขาแล้วอาจารย์ก็บอกเธอผิดตรงนี้ตรงนี้เขาก็จะเนี่ยตอนนั้นเราก็ต้องมีสติสัมปชัญญะที่จะวิเคราะห์วิจารณ์ให้เขาเห็นให้ได้ว่ามันไม่ดีตรงไหนทำอย่างนี้ไม่ได้ต้องอย่างนี้ต้องอย่างนั้นอะไรอย่างเงี้ยเพราะนั้นอาจารย์เนี่ยมีโอกาสทำวิจัยเยอะไหมคะเพราะว่าต้องไปวิจัยลูกศิษย์หน้ามืดตาลายนะอีกอันหนึ่งคือสัญลักษณาอุปลักษณาอะไรเงี้ยในหนังสืออภิธรรมเนี่ยเขารวบรวมศัพท์เหล่านี้มาหมดเลยเพราะอะไรเพราะว่าพระพุทธเจ้านี่ใช้ศัพท์แบบสบายมากกับคนนี้พูดอุปลักษณาอย่างเงี้ยกับคนนี้พูดเนปุญญังอย่างไงนะกับคนนี้พูดบัณฑิตจังพูดในแง่ของความเป็นบัณฑิตกับคนนี้พูดในแง่กุศลอโลภะอโทสะอโมหะอย่างไงนะกับคนนี้พูดเรื่องจินตามยปัญญาอะไรเงี้ยศัพท์พวกนี้
อ่ะพี่ทำ

0: รวบรวมมาไว้เลยว่าเนี่ยเป็นสัมปชัญญะหมดอะแต่พอเราไม่รู้รอบนะเราศึกษาธรรมะไม่รู้รอบนะระวังวิปัสสนึกห้ามคิดห้ามนึกห้ามได้กำหนดอย่างเดียวกำหนดยังไงเวลาโกรธก็ว่าโกรธเนาะคว้าไม่กวาดก็คว้าเนาะตีเนาะอะไรเงี้ยนะเราไปโน่นอีกเดือดร้อนกับอีกแล้วบางคนก็กินอาหารหลังเที่ยงนะกินไงกินทำไมก็กำหนดหิวเนาะอยากกินเนาะคว้าเนาะใส่เนาะกำหนดหมดอาจารย์ถามปฏิบัติเป็นไงกำหนดดีมากเลยค่ะได้ยินว่าเธอผิดศีลไม่ใช่เหรอก็ไม่ได้กินด้วยความอยากนะคะมีเหตุผลค่ะกินด้วยความหิว ฟังแล้วปวดหัวไปหมดจังยังไงก็แล้วแต่คนที่กินก็ผิดศีลจริงไหมปฏิบัติไม่ขึ้นไม่บรรลุต่อให้เรียนอภิธรรมก็ไม่บรรลุนะฮะเพราะว่าไปเข้าใจคำว่ากำหนดเนี่ยผิดพลาดทีนี้ในนี้ก็มีคำว่าสัลลัคนาเนี่ยเขาก็จะแปลว่าความกำหนดนะอาจารย์ก็ไปถามลูกศิษย์ว่าเธอยกตัวอย่างประโยคในภาษาบาลีให้หน่อยสิเขาบอกอย่างเช่นพระมหากัสสปะก็กำหนดผู้หญิงคนนั้นว่ามีศรัทธาหรือไม่มีศรัทธาอย่างเงี้ยนะเขาก็เลยมีคำแปลเพิ่มเติมว่าแปลว่าสังเกตก็ได้เช่นใช่ไหมอย่างเช่นเราสังเกตดูว่าคนนี้มีศรัทธาหรือไม่มีศรัทธาภาษาในนี้เขาใช้คำว่าสัลลัคนาคือกำหนดยังไงคะว่ากำหนดดูว่ามันจะศรัทธาหรือไม่ศรัทธาอย่างเงี้ยสังเกตเข้าใจง่ายกว่าเนาะสังเกตเนี่ยอุปลักษณานี่คือเข้าไปสังเกตยังไงเป็นธรรมวิจยะหมดเลยเห็นไหมพอเราเฝ้าสังเกตใจเลยนะว่ามีกิเลสหรือไม่มีกิเลสใช้ได้ไหมได้เราเฝ้าสังเกตดูใจเราเฝ้าสังเกตชีวิตเราว่าชีวิตเราดีขึ้นไหมอย่างเงี้ยอีกอันนึงคือปัจจุลคณาเข้าไปสังเกตเฉพาะเรื่องก็เป็นสัมปชัญญะอีกอันคือบัณฑิตจังฮะถ้าพระพุทธเจ้าชมใครว่าเป็นบัณฑิตเนี่ยก็แสดงว่าเขามีสัมปชัญญะแล้วใช่ไหมเขามีปัญญาแล้วไงบางทีใช้คำว่ากุศลนะบางทีก็ใช้คำว่าเนปุญญังแปลว่าภาวะที่รู้ละเอียดมันจะอยู่ในคาถาฮะบางทีต้องใช้ศัพท์ประเภทเนปุญญังอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเราไปเจอเนปุญญังก็จะมีอรรถกถาอธิบายเพิ่มเติมว่าเนปุญญังหมายถึงปัญญาอย่างเงี้ยบางทีก็เวพับยาแปลว่าอะไรเวพับยาความรู้อย่างแจ่มแจ้งอย่างนี้อีกอันนึงคือจินตาความค้นคิดคิดค้นเนี่ยจินตาเนี่ยก็เป็นปัญญาเป็นสัมปชัญญะเพราะนั้นคนที่รู้ไม่รอบมาพูดเลยผิดๆว่าสุตตะมยปัญญาใช้ไม่ได้จินตามยปัญญาก็ยังใช้ไม่ได้ต้องภาวนามยปัญญาเท่านั้นอันนี้พูดผิดละจริงๆสุตตะมยปัญญาใช้กับดอกบัวเหล่าที่หนึ่งฮะอุคติตัญญูฟังแล้วบรรลุไปเลยไงจินตามยปัญญาใช้กับวิปติตัญญูคือเป็นบัวเหล่าที่สองคือฟังแล้วอธิบายขยายความเล็กน้อยแล้วบรรลุไปเลยคิดพิจารณาเข้าใจไหมจินตามยปัญญาเนี่ยและภาวนามยปัญญาที่ใช้กับพวกเนยยะภาวนาหน้ามืดนั่นน่ะเนยเนี่ยเป็นดอกบัวอยู่กลางน้ำโน่นเนาะต้องรอดูดอาหารดูดใช้เวลากว่าจะยืดคอให้เหมือนพ้นน้ำเนี่ยแล้วไม่รู้จะทันพ้นหรือเปล่าเนาะเดี๋ยวเต่าว่ายมาต้องแต่งต้องแต่งไปแต่งงานซะนี่อ้าวต่อไปอุปริขาเนี่ยอย่างเช่นศัพท์อุปริขานี่เราไปเจอที่ไหนนะอุปริขาเนี่ยแปลว่าอะไรรู้ไหมอุปริขาเนี่ยความใคร่ครวญความใคร่ครวญก็เป็นปัญญาฮะเพราะนั้นพอเราใคร่ครวญว่าเอ๊ะเราทำอะไรผิดเราทำอะไรถูกอย่างเงี้ยนะเหมือนอาจารย์เนี่ยฮะมันจะมีลูกศิษย์มาจะทำยังไงดีอะไรอย่างเงี้ยเราก็ต้องคิดใคร่ครวญนะฮะแล้วก็มีรู้ละเอียดเรื่องนี้มันต้องรู้ให้ละเอียดอะไรอย่างเงี้ยอาจารย์นี่มันได้ดีกับสิ่งเหล่านี้ฮะเขานิมนต์ให้ไปแสดงธรรมให้ด็อกเตอร์ฟังมั่งเขาได้มันเป็นภาวะที่เราจะต้องเข้าไปค้นคว้าวิจัยเนี่ยธรรมวิจัยนี่เป็นปัญญาไหมเป็นปัญญาธรรมวิจัยเป็นสัมปชัญญะไหมเพราะนั้นเราค้นคว้าวิจัยเรื่องอะไรเนี่ยเนี่ยเรากำลังพยายามให้เกิดปัญญานะคะเอาต่อไปภูรีความรู้ชัดเหมือนแผ่นดินเมธาเมธาคือความรู้ชัดหรือปัญญาใน8เรื่องนี้ทำลายกิเลสได้เป็นปัญญาเครื่องทำลายเมธาเนี่ยนะผู้ชายจะชื่อเมธาผู้หญิงชื่อเมธินีเมธิกาอย่างเงี้ยนะต่อไปปรินายิกาปรินายกอ่ะเคยได้ยินไหมปรินายิกานี่หมายถึงความรู้ชัดในอริยสัจสี่เนี่ยเป็นเครื่องนำทางที่ดีมากเลย พอเรารู้ชัดอริยสัจ4เนี่ยชีวิตเรามีเครื่องนำทางละเรียกว่าเรามีปรินายิกาเพราะนั้นพระพุทธเจ้าเวลาแสดงธรรมกับคนนี้ใช้คำว่าปรินายิกาใช้กับคนนี้ใช้คำว่าเมตตาแสดงธรรมกับคนโน้นใช้คำว่าเวภัพยาอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาก็รวบรวมเก็บมาเก็บมาเก็บมามาไว้ในนี้ว่าอันเดียวกันเนี่ยเข้าใจไหมบางทีก็พูดในคาถาเนาะอีกคำหนึ่งคือคำว่าวิปัสสนาก็เป็นเรื่องของปัญญาวิปัสสนาก็แปลว่าเห็นแจ้ง8เรื่องนี้เมื่อใดเราเห็นแจ้ง8เรื่องนี้แสดงว่าเรามีปัญญาแสดงว่าเรามีสัมปชัญญะเข้าใจหรือยังนะคะวิปัสสนาต่อไปสัมปชัญญะนะตัวที่19สัมปชัญญะตัวที่20ปโทโตความรู้หรือปัญญาใน8เรื่องนี้ในอริยสัจ4เหมือนประตักจากนั้นก็พูดถึงการเปรียบเทียบนะฮะปัญญาเหมือนอะไรบ้างนะฮะปัญญาเป็นใหญ่ปัญญินทรีย์ปัญญาเป็นความไม่หวั่นไหวปัญญาพละปัญญาเหมือนอาวุธตัดกิเลสไปเลยปัญญาเหมือนตึกสูงๆในบริเวณนั้นทำให้เห็นโดยรอบปัญญาปาสาโทสมัยก่อนเขาไม่ใช้คำว่าตึกเขาใช้คำว่าปราสาทปราสาทสูงๆนะปัญญาอาโลโกปัญญาเป็นความสว่างสวยปัญญาโอภาโสปัญญาคือแสงสว่างแสงสว่างเลยปัญญาปัจโชโตปัญญาเป็นไฟฟ้าเป็นประทีปโคมไฟไปเลยและปัญญารัตนังปัญญาเป็นอัญมณีที่มีค่ามากนึกออกไหมเรามีปัญญาก็เหมือนเรามีอัญมณีอันมีค่าเรารวยเรามีปัญญาเรารวยไม่ต้องห่วงนะคะแล้วก็อีกคำหนึ่งคืออะโมโหก็คือปัญญานะธรรมวิจโยก็คือปัญญาสัมมาทิฏฐิก็คือปัญญาเข้าใจหรือยังบางพระสูตรพุทธเจ้าใช้คำว่าสัมมาทิฏฐิบางพระสูตรพุทธเจ้าคำว่าธรรมวิจยะสัมโพชงบางพระสูตรพุทธเจ้าใช้คำว่าอะโมโหอะโลโภอะโทโสอะโมโหอันเดียวกันเข้าใจหรือยังสรุปแล้วสัมปชัญญะคือรู้อริยสัจ4ก็ได้หรือรู้8เรื่องได้ไหมคือรู้อริยสัจ4แล้วก็รู้ที่สุดของขันธ์5ในอดีตที่สุดของขันธ์5อันอื่นๆอีกที่สุดของขันธ์5ทั้งอดีตและอื่นๆอีกและปฏิจจสมุปบาทใครรู้แจ้งสิ่งเหล่านี้ผู้นั้นเป็นคนมีปัญญาเข้าใจหรือยังถ้าใครให้อธิบายปฏิจจสมุปบาทอธิบายบาได้ไม่มีปัญญาแต่ถ้าใครอธิบายปฏิจจสมุปบาทได้แสดงว่าเขาเป็นคนมีปัญญาแต่ต้องดูอยู่อธิบายผิดหรืออธิบายถูกจบละเอาละขอให้ทุกท่านเป็นผู้มีสติสัมปชัญญะมีสติมีปัญญาในการดำเนินชีวิตเพราะกิเลสอดีตก็ไม่มีแล้วอนาคตก็ยังไม่มีปัจจุบันถ้ามีสติปัญญาก็จะไม่มีกิเลสรบกวนใจขอให้ท่านทั้งหลายจงได้บรรลุมรรคผลนิพพานโดยเร็วพลันเทอญ
1: สาธุสาธุสาธุ
2: ด้วยเจตนาพาสิ่งดีสู่ทุกชีวิตในคำสอนแห่งพระพุทธองค์
3: ขอถวายเป็นธรรมทานจากบริษัทบ้านรุ่งอรุณจำกัดบริษัทเชียงใหม่สวีเดนมอเตอร์จำกัดคุณชัชชาญคุณชลิดาเอกชัยพัฒนกุลแห่งร้านวณัสนันร้านราดหน้าข้างแม็กร้านจันเฟอร์นิเจอร์มอบหนังสือธรรมะให้ฟรี053-304-552-3และขออุทิศเป็นกุศลแด่คุณพ่อวิจิตคุณแม่บัวจันทร์ชวชาติคุณแม่นิภาเทียมกลิ่นคุณพ่อพินิษคุณแม่เจ